0: เสนอมาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาติเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการประชุมหารือร่วมกับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและนายภูมิสารเกษมสุขเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ณกระทรวงมหาดไทยวันนี้ว่าได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานเพื่อจัดระเบียบการครอบครองและการพกพาอาวุธปืนให้มีความเข้มงวดสูงสุดพร้อมเร่งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีความเหมาะสมและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
2: ก็ต้องเรียนย้ำอีกครั้งไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะพกพาอาวุธปืนไปไหนมาไหนได้นะครับโดยเฉพาะยิ่งในสถานที่สาธารณะใครพกพาไปเนี่ยผิดกฎหมายแล้วก็จะถูกดำเนินคดีจะมาบอกว่าป้องกันตัวยังไงไม่ได้ทั้งนั้นใบอนุญาตพกปืนเนี่ยใบสุดท้ายเนี่ยออกไปเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วใบพกเหล่านี้มีอายุเพียง1ปีนี่ปี69แล้วมันไม่มีใครสามารถพกปืนได้ถ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองในขณะปฏิบัติหน้าที่ด้วย
1: นายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานศึกษาว่านายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะเสนอ6มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาติเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เพื่อให้กระทรวงอื่นๆสามารถให้ความเห็นเพิ่มเติมและนำไปปฏิบัติพร้อมเตรียมหารือกับเลขาราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยเนื่องจากเป็นประเด็นอ่อนไหวและต้องดูแลทุกอย่างให้ทั่วถึงขณะที่นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าจากเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีกระทรวงศึกษาธิการได้เปิดโอกาสให้ครูที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจสามารถขอย้ายหรือปรับเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงานได้เป็นการชั่วคราวส่วนการจัดหาครูทดแทนครูที่เสียชีวิตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถดำเนินการได้จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนแต่อย่างใด
3: เพื่อเป็นการเยียวยาจิตใจนะครับเราก็เปิดโอกาสให้ครูเนี่ยเปลี่ยนโรงเรียนเพื่อที่จะให้สภาพจิตใจในปกติก็ให้โอกาสได้สพท.ก็หาครูมาทดแทนได้อยู่แล้วไม่เป็นอุปสรรคแต่อย่างไรเพราะว่าเป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขตชุมชนอยู่แล้วผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องยากที่เป็นปัญหานะครับ
1: นางสาวพิสมัยเรืองศิลป์ผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุกแห่งโดยกำหนดให้เป็นนโยบายสำคัญเพื่อดูแลความปลอดภัยของนักเรียนครูบุคลากรผู้ปกครองและผู้มาติดต่อรวมถึงการเตรียมพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินอย่างเป็นระบบตลอดจนเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุฉุกเฉินด้วยการจัดทำแผนหนีซ่อนสู้ซ้อมแผนเผชิญเหตุทุกภาคเรียนหรืออย่างน้อยทุก6เดือนโดยกำชับให้ทุกโรงเรียนดำเนินการอย่างต่อเนื่องพร้อมจัดคณะกรรมการร่วมตรวจสอบอย่างน้อยปีละ4ครั้งเพื่อให้ความคุ้มครองสูงสุดแก่ทุกคนชวิสาประทุมมารายงาน
4: หลายหน่วยงานบูรณาการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมภาคเหนืออย่างใกล้ชิดเน้นการป้องกันและลดผลกระทบต่อประชาชนขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเป็นพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักและเสี่ยงฝนตกหนักมากในช่วง2วันนี
5: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการติดตามและเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือว่ารัฐบาลได้เตรียมมาตรการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่โดยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกองทัพและกรมชลประทานบูรณาการทำงานและประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นทางผ่านของน้ำพร้อมเร่งดำเนินมาตรการเพื่อลดความรุนแรงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนซึ่งการเตรียมความพร้อมจะดำเนินการอย่างครอบคลุมทั้งก่อนเกิดสถานการณ์และระหว่างเกิดอุทกภัย
2: เตรียมการอย่างเต็มที่เลยนะครับส่วนที่เราป้องกันได้ก็ดำเนินการป้องกันผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ทางกรมปภแล้วก็ทางฝ่ายกองทัพร่วมมือกันตลอดกรมโยธาธิการด้วยในส่วนจังหวัดที่มันเป็นทางฝ่ายของน้ำเร่งในเรื่องของการลดความรุนแรงของสถานการณ์แล้วก็เรื่องของการเตรียมการช่วยเหลือให้ครบไม่ใช่ว่าเกิดเรื่องขึ้นมาก่อนแล้วค่อยไปหาวิธีทางหาผลทางช่วยเหลือนะครับ
5: ร้อยเอกหญิงภัทรรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคเหนือได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับรูปแบบการทำงานเข้าสู่การบริหารจัดการเชิงรุกเพื่อรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนขั้นสุดให้ทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยให้ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ย่อยและสแตนบายทั้งกำลังคนเครื่องจักรและรถสูบน้ำพร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงรวมทั้งกำชับเรื่องการประเมินความเสี่ยงหากพบว่ามีความเสี่ยงภัยสูงให้จังหวัดพิจารณาใช้เงินทดรองราชการกรณีฉุกเฉินได้ทันทีเพื่อบรรเทาความเสียหายล่วงหน้าโดยให้เน้นช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นอันดับแรกๆหากสถานการณ์รุนแรงจนต้องมีการอพยพด้านนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าจากการติดตามและประเมินสภาพอากาศในระยะนี้ถึงวันพรุ่งนี้พบภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเป็นพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักและเสี่ยงฝนตกหนักมากเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและสปป.ลาวประกอบกับมรสุมภาคตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากกว่า90มิลลิเมตรได้แก่จังหวัดบึงกาฬอุบลราชธานีนครพนมขณะเดียวกันมีปริมาณฝนตกหนักสะสมในเมียนมาและสปป.ลาวยังส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องสทนช.ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทยจึงประสานประเทศสมาชิกคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงหรือ MRC และสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงติดตามข้อมูลปริมาณน้ำไหลเข้าระดับน้ำและแผนการระบายน้ำของเขื่อนในลุ่มน้ำโขงไว้ล่วงหน้าอย่างใกล้ชิดซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการคาดการณ์สถานการณ์น้ำและแจ้งเตือนภัยประชาชนได้ทันท่วงทีศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: โครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจะช่วยลดต้นทุนการเงินประชาชนฐานรากและป้องกันการพึ่งพาหนี้นอกระบบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีเป้าหมายสำคัญในการลดต้นทุนทางการเงินให้แก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านซึ่งเป็นประชาชนฐานรากของประเทศโดยรัฐบาลจะสนับสนุนผ่านสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองหรือสทบโดยให้กองทุนหมู่บ้านแต่ละแห่งพิจารณาโครงการและความต้องการกู้เงินของประชาชนในพื้นที่เป็นรายกรณีเมื่อกองทุนเห็นชอบเงินกู้แล้วรัฐบาลจะนำงบประมาณ 4,500 ล้านบาทมาสมทบภาระดอกเบี้ยในลักษณะคนละครึ่งเพื่อช่วยลดต้นทุนทางการเงินให้แก่ประชาชนการลดภาระดอกเบี้ยจะช่วยให้ประชาชนมีต้นทุนในการประกอบอาชีพและดำเนินธุรกิจลดลงส่งผลให้มีโอกาสสร้างกำไรและเพิ่มรายได้มากขึ้นขณะเดียวกันยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการลดการพึ่งพาเงินกู้นอกระบบนอกจากนี้สทบยังอยู่ระหว่างการเชื่อมโยงความร่วมมือกับบริษัทประกันภัยเพื่อพิจารณารูปแบบการรับประกันความเสี่ยงหรือประกันหนี้ในระดับหนึ่งซึ่งจะช่วยเสริมความมั่นคงให้แก่ระบบสินเชื่อของกองทุนหมู่บ้านและเพิ่มเสถียรภาพทางการเงินของประชาชนในระดับฐานราก
6: เราก็จะใช้หลักในการที่จะให้กองทุนหมู่บ้านของแต่ละหมู่บ้านเนี่ยได้พิจารณาสินเชื่อหรือเงินกู้ที่พี่น้องประชาชนในหมู่บ้านถึงต้องการจะมาขอกู้แล้วเราก็จะพิจารณาเป็นรายๆไปรัฐบาลก็อนุมัติงบอยู่ประมาณ 4,500 ล้านบาทเพื่อนำไปสมทบเป็นดอกเบี้ยคนละครึ่งก็ทำให้ต้นทุนของพี่น้องประชาชนที่จะไปทำธุรกิจธุรกรรมต่างๆในขนาดของเขาเนี่ยลดลงมาทำให้สร้างผลกำไรได้เพิ่มมากขึ้น
4: คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนจัดตั้งคณะทำงาน4ด้านเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจการค้าและบริการอย่างเป็นรูปธรรมนางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ารัฐบาลเตรียมเดินหน้าฟื้นฟูเศรษฐกิจในส่วนของการค้าและบริการอย่างเป็นรูปธรรมโดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนมีมติจัดตั้งคณะทำงาน4คณะเพื่อขับเคลื่อนภารกิจให้ครอบคลุมและไม่ซ้ำซ้อนได้แก่คณะทำงานด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และผู้มาเยือนที่มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวและปลดล็อกข้อจำกัด คณะทำงานด้านสินค้าเกษตรและความมั่นคงทางอาหารเน้นผลักดันเกษตรมูลค่าสูงและเชื่อมโยงช่องทางจำหน่ายคณะทำงานด้านเศรษฐกิจชุมชนและ SME เพื่อยกระดับขีดความสามารถของรายย่อยที่เป็นฟันเฟืองหลักของประเทศและคณะทำงานด้านการค้าต่างประเทศมุ่งสร้างสมดุลนำเข้าส่งออกและขยายตลาดใหม่เพื่อรับมือความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์ทั้งนี้การทำงานได้กำหนดกรอบเวลาชัดเจนโดยเน้นสร้างผลลัพธ์ระยะสั้นภายใน 6-12 เดือนแรกด้วยการเร่งแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบการโดยไม่ต้องรองบประมาณควบคู่กับการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างระยะยาว 2-4 ปี
0: กระทรวงมหาดไทยพร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการแก้ไขคะแนนหรือการทุจริตในการสอบข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าผู้ที่เข้าสอบข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยความสุจริตสมควรได้รับสิทธิ์อย่างเป็นธรรมทุกหน่วยงานได้ร่วมกันทำงานอย่างหนักและจริงจังจนสามารถดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นส่งผลให้การประกาศผลสอบเป็นไปด้วยความยุติธรรมพร้อมย้ำว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการแก้ไขคะแนนหรือการทุจริตในการสอบจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติหรือยกเว้นให้แก่ผู้ใดขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบขยายผลไปถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดโดยรัฐบาลจะบูรณาการการทำงานระหว่างกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยงานด้านความมั่นคงและปปท.เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายและการป้องกันปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและเกิดผลเป็นรูปธรรม
4: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดตราดที่หมู่7บ้านวังตาสังตำบลคลองใหญ่อำเภอแหลมงอบจังหวัดจันทบุรีที่หมู่6บ้านแพร่งหน้าผาบนตำบลเขาแก้วอำเภอท่าใหม่จังหวัดน่านที่หมู่12บ้านน้ำรีพัฒนาตำบลขุนน่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการติดตั้งโซลารูฟท็อปและอุปกรณ์มาตรฐานทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569เพื่อยกระดับมาตรฐานการติดตั้งและความปลอดภัยของประชาชนรองรับแผนส่งเสริมการติดตั้งโซลารูฟท็อป 500,000 ครัวเรือนในระยะแรกช่วยลดค่าไฟฟ้าเพิ่มการใช้งานของพลังงานสะอาดและเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศโดยผู้ประกอบการและอุปกรณ์ต้องผ่านมาตรฐานที่การไฟฟ้ากำหนดก่อนให้บริการแก่ประชาชนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาประดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: อุณทเวททั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ทางตะวันตกของโคลอมเบียเมื่อช่วงเช้าวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นโดยจุดศูนย์กลางอยู่ใกล้กับเมืองซานโฮเซเดนปอนมาในจังหวัดโชโกบริเวณชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก และอยู่ลึกลงไปใต้ดินประมาณ107กิโลเมตรส่งผลให้อาคารหลายแห่งพังถล่มจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย111รายและได้รับบาดเจ็บอีก87รายขณะเดียวกันยังมีประชาชนบางส่วนติดอยู่ใต้ซากอาคารด้านประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสปริเอล่าของโคลัมเบียประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศพร้อมระดมเจ้าหน้าที่และทรัพยากรที่มีเพื่อค้นหาและช่วยผู้ประสบภัยขณะที่ท่าอากาศยานหลายแห่งทางตอนตกของโคลัมเบียระงับการให้บริการเที่ยวบินเป็นการชั่วคราวเพื่อตรวจสอบความเสียหายของโครงสร้างพื้นฐานของท่าอากาศยาน
4: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐจะเรียกร้องค่าชดเชยจากอิหร่านและได้สั่งการให้ผู้แทนสหรัฐนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การเจรจากับอิหร่านในอนาคตหลังอิหร่านเรียกร้องให้สหรัฐจ่ายค่าชดเชยความเสียหายจากสงครามที่ดำเนินมานาน5เดือนประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าอิหร่านควรรับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นในเลบานอนซีเรียเยเมนและฉนวนกาซาก่อนหน้านี้นายโมฮัมหมัดบาเกอร์โซกาดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านระบุว่าอิหร่านจะยังไม่เปิดช่องแคบฮอร์มุซจนกว่าสหรัฐจะยุติสงครามกับอิหร่านและกลุ่มติดอาวุธพันธมิตรของอิหร่านเป็นการถาวรยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลและมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านรวมถึงจ่ายค่าชดเชยความเสียหายจากสงคราม
0: ทำเนียบข่าวของสหรัฐประกาศขยายระยะเวลาผ่อนผันการบังคับใช้กฎหมายโจรออกไปอีก90วันโดยเปิดทางให้เรือต่างชาติสามารถขนส่งน้ำมันและสินค้าด้านพลังงานระหว่างท่าเรือภายในสหรัฐเพื่อให้กองทัพสหรัฐและอุตสาหกรรมสำคัญสามารถเข้าถึงทรัพยากรที่จำเป็นได้อย่างต่อเนื่องโดยรัฐบาลสหรัฐเริ่มผ่อนผันมาตรการดังกล่าวตั้งแต่เดือนมีนาคมท่ามกลางสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อการขนส่งพลังงานและราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นทั้งนี้กฎหมายโจรบังคับใช้มาตั้งแต่ปี2463กำหนดให้การขนส่งสินค้าทางน้ำระหว่างท่าเรือภายในสหรัฐต้องใช้เรือที่สร้างและจดทะเบียนภายในสหรัฐเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการต่อเรือในประเทศ
4: กระทรวงมหาดไทยของออสเตรียเปิดเผยว่าทางการออสเตรียปราบปรามขบวนการลักลอบขนส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์จากบริษัทแห่งหนึ่งในกรุงเวียนนาไปยังบริษัทที่เกี่ยวข้องกับรอสเทคกลุ่มรัฐวิสาหกิจด้านเทคโนโลยีและการทหารของรัสเซียเพื่อนำไปใช้ผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์รวมถึงเครื่องยนต์สำหรับขีปนาวุธร่อนและเครื่องบินขับไล่ซึ่งถือเป็นการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหภาพยุโรปโดยบริษัทดังกล่าวปลอมแปลงเอกสารเกี่ยวกับปลายทางของสินค้าและอำพรางเส้นทางการขนส่งผ่านเครือข่ายบริษัทบังหน้าในหลายประเทศผลการสอบสวนยังพบว่านับตั้งแต่ปี2565มีการขนส่งสินค้าไปยังผู้ผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ของรัสเซียมูลค่ากว่า3ล้านยูโรขณะที่ผู้บริหารบริษัทชาวเบลารุสวัย28ปีถูกจับกุมเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาและยังคงถูกควบคุมตัวระหว่างการสอบสวนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: การแข่งขันผู้เฮบอลยูโรเปียน2026ที่แกรนด์โฮเทลเคลเซ่เมืองเคลเซ่ประเทศโปแลนด์ในประเภทบุคคลหญิงแอมนครปฐมวรัฒนันท์สุกฤตเนตรดีกรีแชมป์โลกเมื่อปี2024ออกคิวได้อย่างแม่นยำแทงเอาชนะแมรี่ทันบอทจากสหราชอาณาจักร6-3แรกคว้าแชมป์ไปครองและเป็นแชมป์รายการนี้สมัยที่2ต่อจากปี2024รับเงินรางวัล 100,000 เหรียญสหรัฐประมาณ 340,000 บาทฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน16ปีประเภทกอนัดที่2ในกลุ่ม Cโรงเรียนอบจ.ชัยนาทจะชนะกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย1-0ส่งผลให้อบจ.ชัยนาทมี4คะแนนขึ้นไปเป็นจ่าฝูงส่วนกรุงเทพคริสเตียนมี1คะแนนต้องลุ้นเข้ารอบในนัดสุดท้ายขณะที่โรงเรียนมัธยมตากสินระยองเสมอกับแชมป์เก่าอัสสัมชัญ2-2เป็นการไปทีมละ1คะแนนโดยอัสสัมชัญและมัธยมตากสินระยองมี2คะแนนเท่ากันด้านกลุ่มดีราชวินิตบางแก้วเสมอสวนป่าเขาชะอาง2-2และโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นพ่ายให้กับสวนกุหลาบวิทยาลัย0-2สวนกุหลาบมี6คะแนนเต็มขึ้นไปอยู่อันดับ1ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่สนาม BGTC3 จังหวัดปทุมธานีเพื่อเตรียมพร้อมลุยศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบรองชนะเลิศเกมแรกที่จะพบกับทีมชาติสิงคโปร์วรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญกองกลางทีมชาติไทยกล่าวว่าเกมกับสิงคโปร์แตกต่างจากที่เจอกันมาก่อนหน้านี้เพราะไทยต้องไปเยือนอย่างไรก็ตามถ้าไปเยือนแล้วเอาชนะได้กลับมาเล่นในบ้านก็จะง่ายขึ้นทั้งนี้ทีมชาติไทยจะไปเยือนสิงคโปร์ที่จารันเบซาสเตเดียมวันที่15สิงหาคมเวลา20นาฬิกาเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 สนาม2ที่ ALFX Impact Tennis and Sport Center รอบแบ่งกลุ่มวันแรกหญิงเดี่ยวกลุ่ม B ในแมตช์แรก สุกริตตาสุกแก้วซึ่งได้ไวการ์ดหรือสิทธิพิเศษเข้าร่วมการแข่งขันทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโค่นมือวางอันดับ2ของรายการอันซุนมินจากเกาหลีใต้6-3ทั้ง2เซตส่วนแมตช์ที่2สุกริตตาจะพบกับมาริอองนาโอที่แมตช์แรกแพ้เอวิซาเวต้าเรียบูคิน่า6-3 2-6และซุปเปอร์ไทเบรก8-10ด้านชายเดี่ยวกลุ่ม C ไตรศรีเสนดารุ่งไทยเอาชนะโกตะอิ

0: ู้ชนะ 35.339 วินาทีทั้งนี้สนามถัดไปรายการอารากอนกลางปีที่มอเตอร์แลนด์อารากอนประเทศสเปนแข่งขันระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคมนี้พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลบบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.48 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:39 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 94 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 นาที
2: 1นาทีกับกปท.ไฟหน้ารถไฟท้ายหรือไฟเบรกที่ชำรุดอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุโดยไม่คาดคิดการตรวจสอบระบบไฟรถอย่างสม่ำเสมอช่วยเพิ่มความปลอดภัยทั้งต่อตัวผู้ขับขี่และผู้ใช้ถนนคนอื่นพร้อมฝึกทำข้อสอบใบขับขี่หมวดการบำรุงรักษารถเพื่อเพิ่มความเข้าใจในการดูแลรถอย่างถูกต้องดังนั้นการเช็คไฟรถก่อนขับจึงมีความจำเป็นไฟหน้ารถต้องส่องสว่างได้ดีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสัญญาณไฟเลี้ยวใช้งานได้ปกติทั้งซ้ายและขวาไฟท้ายและไฟเบรกตรวจสอบด้วยการหันท้ายรถเข้ากับกำแพงแล้วกดเบรกเพื่อเช็คไฟหรือให้ผู้ช่วยอีกหนึ่งคนช่วยเช็คไฟท้ายให้ทั้งนี้ไฟรถทุกประเภทมีความจำเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะขับขี่ในเวลากลางคืนเพื่อป้องกันภัยทั้งต่อตนเองและผู้ร่วมทางค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดย

0: ความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
1: วันนี้เสนอคำว่าโสมตอนที่1โสมเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าโสมะในภาษาสันสกฤตโสมเป็นชื่อไม้เถาต้นและใบมีสรรพคุณทางยาต่อมาคนไทยนำคำว่าโสมมาเรียกไม้อีกพันหนึ่งซึ่งมีสรรพคุณทางยามีมากในจีนและเกาหลีโสมจีนหรือโสมเกาหลีเป็นพืชล้มลุกซึ่งมีอายุยืนยาวหลายปีลักษณะเด่นคือมีรากอวบบางต้นรากมีรูปร่างคล้ายคนใบเป็นแฉกเหมือนมือที่กางนิ้วออกบางทีเรียกโสมคนคนจีนเกาหลีรวมทั้งชาวกรีกเชื่อว่ารากโสมใช้เป็นยาที่มีสรรพคุณครอบจักรวาลที่สำคัญคือใช้เป็นยาบำรุงที่ช่วยเพิ่มพลังและเป็นยาอายุวัฒนะ
0: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
3: วันนี้เสนอตอนการพักตัวของไส้เดือนดินไส้เดือนดินจะพักตัวเมื่อเข้าสู่สภาพอากาศที่ไม่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตโดยเฉพาะในช่วงฤดูซึ่งผิวหน้าดินแห้งและหนาวเย็นมากทำให้ไส้เดือนดินไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในดินเนื่องจากไส้เดือนดินหายใจทางผิวหนังจำเป็นต้องมีผิวหนังที่เปียกชื้นอยู่ตลอดเวลาสำหรับใช้ในการแลกเปลี่ยนก๊าซถ้าผิวหนังแห้งจะไม่สามารถแลกเปลี่ยนก๊าซได้หรือไม่สามารถหายใจได้ทำให้ไส้เดือนดินหลายชนิดขึ้นมาตายจำนวนมากในบริเวณผิวดินแต่ก็มีหลายชนิดที่มีระบบป้องกันตัวโดยการเข้าสู่สภาพพักตัวในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมดังที่กล่าวแล้วติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายแพทย์วรสโชติพิทยสุนนท์โฆษกกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาความเครียดสะสมในเด็กเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุความรุนแรงในโรงเรียนค่ะ
4: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและอานนท์นันตสุคนอ่าน
0: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
4: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับเหตุการณ์นักเรียนก่อเหตุความรุนแรงในโรงเรียนทำให้หลายฝ่ายให้ความสนใจเรื่องความเครียดสะสมในเด็กมากขึ้นข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขพบว่าดัชนีความสุขของเด็กไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขได้มีการประเมินสภาวะความเครียดสะสมนี้เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไปติดตามเรื่องนี้จากนายแพทย์วรสโชติพิทยสุนนท์โฆษกกระทรวงสาธารณสุขสัมภาษณ์โดยศักดิ์สิทธิ์ประดับสินครับ
7: ครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
8: สวัสดีครับ
7: ครับจากเหตุการณ์ที่นักเรียนยิงครูและเพื่อนในโรงเรียนจากข้อมูลเนี่ยพบว่าวัยรุ่นไทยเนี่ยทำร้ายตัวเองเสียชีวิตเฉลี่ยวันละ2คนและความสุขในลดลงอย่างต่อเนื่องกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมองปรากฏการณ์สะสมความเครียดจนระเบิดเป็นความรุนแรงในโรงเรียนอย่างไรครับ
8: เราก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากๆนะครับแล้วก็เราก็คงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับกับความสูญเสียนี้นะครับทางกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยก็ได้มองว่าการส่งเสริมป้องกันนะครับการที่เราสามารถจัดการให้ทาง โรงเรียนหรือว่าทางชุมชนมีความปลอดภัยได้มากขึ้นในอนาคตเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอย่างมากนะครับในเบื้องต้นเนี่ยทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านพัฒนาความพัฒน์เนี่ยท่านก็ได้สั่งการให้ทางทีม MCAT นะครับทีมเยียวยาจิตใจเนี่ยได้ลงปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันแรกแล้วนะครับ ตรงนี้เนี่ยเราได้ลงพื้นที่ไปในตั้งแต่เกิดเหตุเลยนะครับจนทุกวันนี้เราก็ยังลงพื้นที่กระจายไปอาจจะไม่ใช่ชื่อเมืองเนื่องจากโรงเรียนยังปิดอยู่นะครับเราก็ยังจะมีการดำเนินการในพื้นที่ต่างๆนะครับที่เป็นวัดเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนานะครับที่เข้าไปช่วยเยียวยาจิตใจของทุกคนครับในกระทรวงสาธารณสุขก็มองว่าโอเคเรื่องการเยียวยาในเหตุการณ์นี้ก็เป็นเรื่องที่จำเป็นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็คงต้องมามองเรื่องการส่งเสริมป้องกันในอนาคตการเป็นผู้หลุดมือสามารถมีการจัดการอารมณ์เชิงที่ดีขึ้นมีการต้องระวังเรื่องความรุนแรงต่างๆที่มีความเป็นไปได้นะครับรวมถึงโรงเรียนมีระบบในการดูแลคัดกรองส่งต่อแล้วก็รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญที่จะทำให้ลดความเสี่ยงในการที่จะมีความรุนแรงแบบนี้เกิดขึ้นได้ในอนาคตครับ
7: ครับแล้วมีสถิติสัญญาณเตือนจิตเวชเด็กที่น่าเป็นห่วงยังไงบ้างครับ
8: ครับปัญหาจิตเวชเด็กที่วันนี้นะครับก็จะเห็นว่าเด็กก็จะมีความเครียดมากขึ้นปัญหาเรื่องการทำร้ายตัวเองที่ก็อาจจะมีความเสี่ยงสูงในเด็กกลุ่มนี้นะครับรวมถึงการเข้าถึงสื่อที่อาจจะมีความรุนแรงนะครับการปล่อยปละละเลยจากผู้ปกครองนะครับที่อาจจะไม่มีเวลาในการที่จะดูแลว่าเด็กคนหนึ่งจะดูข่าวสารอะไรบ้างติดตามเนื้อหาอะไรบ้างนะครับนี่ก็เป็นปัญหาที่เราพบอยู่เจออยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะในยุคที่อินเทอร์เน็ตเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยสังคมก็มีความแข่งขันนะครับมีการแข่งขันมีการเปรียบเทียบเยอะนะครับมันก็ทำให้เด็กหลายคนเนี่ยอาจจะอยู่ในสภาวะจิตใจที่ไม่สมดุลแล้วก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างยากลำบากนะครับ
7: แล้วกระทรวงสาธารณสุขมีแนวทางหรือมาตรการเชิงรุกอย่างไรบ้างครับที่จะผลักดันวัคซีนทางใจเข้าไปในระบบโรงเรียนเพื่อไม่ให้เด็กแม้จะเป็นเด็กที่เรียนดีแต่ขาดทักษะการจัดการอารมณ์ครับ
8: ครับก็เป็นสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขทั้งกรมสุขภาพจิตเนี่ยก็ดำเนินการมาโดยตลอดนะครับเราพยายามผลักดันทำงานกับทางโรงเรียนจำนวนมากได้มีการใช้ระบบที่เรียกว่า Zero Overhead Care นะครับที่เป็นระบบที่คุณครูสามารถใช้ในการประเมินการดูแลนักเรียนการรับคำปรึกษาจากผู้ที่มีความรู้ด้านสุขภาพจิตนะครับอันนี้ก็มีอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็คงต้องทำงานกับทางกระทรวงสาธารณสุขมากขึ้นทำงานกับชุมชนทำงานกับทุกหน่วยงานนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องปัญหาเรื่องความรุนแรงเนี่ยมันคงไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งที่ต้องรับผิดชอบหรือดูแลนะครับมันคงจะต้องเป็นภาพใหญ่ที่ทั้งประเทศเนี่ยครับเคลื่อนไปด้วยกันไปพร้อมๆกันนะครับ
7: ครับและในมุมมองของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยสภาพแวดล้อมในโรงเรียนและการถูกบูลลี่เนี่ยส่งผลต่อการกดทับทางอารมณ์ของเด็กมากน้อยเพียงใดครับแล้วจะกรมสุขภาพจิตเนี่ยมีการจัดการระบบคัดกรองหรือการเปิดพื้นที่รับฟังเด็กในโรงเรียนอย่างไรบ้างครับเพื่อไม่เกิดเหตุซ้ำรอยครับ
8: ครับเรื่องปัญหาบูลลี่เนี่ยเป็นปัญหาที่ข้อจัดสถิติเนี่ยครับที่เก็บตามจากกระทรวงศึกษาธิการจากหลายๆหน่วยงานรวมถึงงานวิจัยเนี่ยก็จะพบว่าเด็กมากกว่า2ใน3เนี่ยเคยมีประสบการณ์ในการถูกบูลลี่ที่โรงเรียนนะครับเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่อยู่กับสังคมไทยมานานแล้วก็มีหลายฝ่ายพยายามแก้ปัญหานะครับแต่อย่างที่บอกว่าการแก้ปัญหาในปัจจุบันเนี่ยมันไม่สามารถมีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งได้นะครับที่จะทำได้มันก็ต้องผ่านทุกหน่วยงานทั้งโรงเรียนเองทั้งหน่วยงานภาคท้องถิ่นประชาสังคมนะครับหน่วยงานหรือว่าหน่วยงานด้านสาธารณสุขนะครับก็ต้องเข้าไปร่วมมือกันในการทำงานร่วมกันด้านเพื่อการป้องกันนะครับเรื่องการบูลลี่นะฮะสำหรับกระทรวงสาธารณสุขมีการทำยังไงบ้างนะครับก็แน่นอนว่าสำหรับเด็กที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตจากการบูลลี่แล้วก็มีสายด่วนสุขภาพจิต1323ที่สามารถโทรให้คำปรึกษาได้นะครับในระบบที่แจ้งไปเมื่อกี้ก็คือ Zero Overhead Care ก็เป็นหนึ่งช่องทางที่คุณครูสามารถใช้ในกรณีที่อาจจะมีปัญหาด้านสุขภาพจิตในการแก้ไขหรือดูแลก็สามารถมาใช้ในการปรึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผ่านระบบคู่ด้านเช่นเดียวกัน
7: ครับแล้วมีงานวิจัยครับที่ระบุว่าการเล่นเกมเนี่ยไม่ใช่สาเหตุหลักของความรุนแรงทางกระทรวงสาธารณสุขจะสื่อสารอย่างไรครับเพื่อไม่ให้โยนความผิดให้กับเกมแต่หันมามองสาเหตุที่แท้จริงอะครับ
8: คือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าทุกอย่างเนี่ยเราไม่สามารถบอกว่าไม่ใช่สาเหตุ 100% ก็เป็นไปไม่ได้ครับ
7: คร
8: ับ มันก็มีงานวิจัยที่บอกว่าเกมก็นำไปสู่ความรุนแรงได้ในขณะเดียวกันก็มีงานวิจัยที่บอกว่าเกมก็ช่วยลดความรุนแรงได้ในบางเกมรูปแบบหรือคนที่งานวิจัยบางความที่บอกว่าคนที่รุนแรงก็นำไปสู่เกมที่รุนแรงอันนี้คือผมมองว่าเราไม่สามารถบอกได้ว่าใช่เหตุผล 100% ไม่ใช่เหตุผล 100% นะครับยังไงก็ตามก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราก็ต้องระมัดระวังถ้าเกิดเล่นมากเกินไปอะไรก็ตามที่มันใช้มากเกินไปมันก็มีสิทธิ์ที่สื่อทุกอย่างแหละครับไม่ใช่เกมอย่างเดียวแต่การนั่งดูสื่อการโทรทัศน์วิทยุอะไรก็ตามที่รุนแรงมากเกินไปนะมันก็ทำให้คนคนหนึ่งสามารถรุนแรงได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการสื่อสารที่สำคัญก็คือ เราก็ไม่ควรกระโดดไปบอกว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ชัดเจนขณะเดียวกันเราก็ไม่ควรตัดสิ่งนั้นออกไปแล้วบอกว่าสิ่งนั้นไม่ใช่สาเหตุเลยนะครับมันก็ควรจะต้องทำงานก็ต้องใช้งานสิ่งนั้นให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมที่สุดอยู่ในปริมาณที่พอเหมาะที่สุดแล้วก็ผลกระทบน้อยที่สุดครับ
7: ครับและกระทรวงสาธารณสุขมีคำแนะนำเชิงปฏิบัติอย่างไรให้กับผู้ปกครองครับในการประเมินหรือตรวจสอบสภาพจิตใจของลูกหลานเพื่อให้บ้านเนี่ยเป็นพื้นที่ปลอดภัยจริงๆนะครับ
8: ครับก็อยากเชิญชวนผู้ปกครองทุกคนนะครับก็ให้เวลาที่พูดไม่ใช่เวลาที่ทุกคนมานั่งกันแล้วก็ไม่สนใจกันแต่ละคนแยกย้ายกันทำงานส่วนตัวหรือเล่นโทรศัพท์เล่นโซเชียลมีเดียตัวเองไปแต่เวลาที่พูดถึงคือเวลาคุณภาพนะครับ
7: คร
8: ับก็อยากให้ทุกคนมีเวลาคุณภาพเวลาที่ทุกคนสามารถพูดคุยเปิดใจไม่มีการตัดสินสามารถเล่าเรื่องราวต่างๆได้โดยที่แต่ละคนช่วยกันรับฟังนะครับแล้วก็ให้บรรยากาศเป็นบรรยากาศที่มันเป็นครอบครัวแบบเนื้อเดียวกันก็คือมีความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันมีการซัพพอร์ตช่วยเหลือเมื่อใครสักคนมีกำลังรู้สึกยากลำบากนะครับถ้าเด็กตอนนี้ก็อาจจะมีความยากลำบากในการเล่าให้ฟังก็ไม่เป็นไรครับก
7: ็
8: พ่อแม่เราจะอยู่เคียงข้างเขาถ้าเด็กเขาพร้อมเมื่อไหร่ก็ให้เขาพูดคุยให้เขาได้เล่าในเรื่องราวที่รู้สึกว่าเขาไม่สบายใจนะครับแล้วก็ไม่เล่าก็พ่อแม่ก็เปิดใจใช้เวลาสักระยะหนึ่งในการรับฟังนะครับ
7: ครับหลังจากเหตุการณ์สะเทือนใจที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีครับกระทรวงสาธารณสุขได้มีการจัดทีมเยียวยาเข้าไปดูแลผู้ปกครองผู้ได้รับผลกระทบครับแล้วก็นักเรียนครูอย่างไรเพื่อที่จะเป็นแผนในการรับมือระยะยาวครับ
8: ครับตั้งแต่วันแรกเลยครับทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นพัฒนาพร้อมพัฒน์ก็ได้สั่งการกรมสุขภาพจิตให้ลงพื้นที่เลยทันทีนะครับก็ในวันแรกเราลงพื้นที่ไป82คนนะครับที่ลงไปพื้นที่ตอนนั้นเนี่ยนักเรียนจะเริ่มทยอยกลับมาแล้วนะครับก็ได้มีการพูดคุยบ้างนะครับในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาก็มีจำนวนทีมเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณเนี่ยนะครับประมาณ80-100ท่อนท่านนะครับที่ไปลงพื้นที่ตลอดนะครับก็ได้ไปตามงานพิธีจัดสายตลอดนะครับแล้วก็ในสัปดาห์นี้โรงเรียนยังปิดอยู่นะครับแต่ก็คุณครูเนี่ยก็จำนวนหนึ่งก็จะกลับเข้ามาปฏิบัติหน้าที่เราเองก็จะต้องเข้าไปทำงานกับคุณครูนะครับอย่างใกล้ชิดเพื่อวางแผนอย่างแรกก่อนจะวางแผนเนี่ยก็คือต้องช่วยเยียวยาจิตใจคุณครูก่อนนะครับคุณครูก็เสียเพื่อนร่วมงานไปเยอะพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเยียวยาจิตใจคุณครูที่กำลังต้องการได้รับความช่วยเหลือนะครับพอเยียวยาจิตใจคุณครูแล้วก็ต้องมาพูดคุยกันครับว่าจะเมื่อคุณครูมีโอเพนนิ่งอีกทีกลับมาเปิดอีกทีวันที่17เนี่ยทางคุณครูกับทีมด้านสุขภาพจิตทั้งของกระทรวงสาธารณสุขทั้งของคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งของนักจิตวิทยาโรงเรียนในเขตในพื้นที่ของสปท.ต่างๆจะสามารถทำงานร่วมกันอย่างไรได้บ้างมีการกิจกรรมเยียวยาอย่างไรได้บ้างทั้งเด็กแล้วก็ผู้ปกครองที่ต้องการความช่วยเหลือนะครับในระหว่างนี้ถ้าเกิดเราก็ได้มีการสื่อสารนะครับเนื้อหาข้อมูลที่การปฏิบัติตัวต่างๆไปยังทางผ่านครูเพื่อครูส่งต่อไปยังทางนักเรียนและครอบครัวเรียบร้อยแล้วด้วยส่วนหนึ่งครับแต่ความสำคัญก็อยู่ที่ในช่วงเปิดเรียนในสัปดาห์หน้าครับว่าเราสามารถทำงานร่วมกับทางโรงเรียนได้แล้วก็ช่วยทำให้เยียวยาดีขึ้นได้อย่างไรบ้างครับ
7: กับสุดท้ายอยากให้คุณหมอฝากถึงครูแล้วก็ผู้ปกครองที่จะสังเกตดูแลบุตรหลานยังไงไม่ให้เกิดความกดดันหรือความเครียดเกิดขึ้นนะครับ
8: ก็ความเครียดเป็นเรื่องที่ปกตินะครับเด็กทุกคนเวลาเรียนเวลาทำอะไรก็จะมีความเครียดปกติครับแต่ความเครียดที่ปกตินั้นก็เป็นความเครียดระดับที่สามารถทำให้เขาตื่นตัวแล้วก็มีการเรียนได้ดีนะครับมีการพัฒนาตัวเองได้แต่ความเครียดที่มากเกินไปก็อาจจะส่งผลกระทบทำให้เกิดปัญหาด้านอื่นเช่นอารมณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปความคิดที่เปลี่ยนแปลงไปหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับโรงเรียนเพื่อนตั้งแต่เพื่อนเลยครับจริงก่อนเพื่อนคือตัวเองด้วยซ้ำครับเราเริ่มสังเกตจากตัวเองก่อนเพื่อนช่วยกันสังเกตเพื่อนครูช่วยสังเกตนักเรียนนะครับชุมชนช่วยสังเกตการผู้ปกครองพ่อแม่ปู่ย่าตายายช่วยกันสังเกตพฤติกรรมของเด็กๆนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดครับถ้าเกิดเราไม่ใกล้ชิดเราไม่มองหากันละกันเราไม่สังเกตกันละกันก็มีความเป็นไปได้ครับที่เราจะพลาดสัญญาณเตือนบางอย่างที่อาจจะเป็นสัญญาณเตือนความรุนแรงต่อตัวเองหรือความรุนแรงที่มีต่อคนอื่นครับก็อยากเชิญชวนทุกคนครับเริ่มสำรวจใจตัวเองสำรวจคนรอบข้างครับให้เราทราบเราเห็นเมื่อเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นเราก็ยื่นความช่วยเหลือเข้าไปช่วยคนที่เขากำลังต้องการความช่วยเหลือนั้นคร
7: ับวันนี้ต้องขอขอบคุณดร.นายแพทย์วรุฒิ โชติพิทยสุนนท์โฆษกกระทรวงสาธารณสุขเป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆเลยในวันนี้สวัสดีครับหมอครับ
8: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
9: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-507-7555
2: รัฐบาลถอดบทเรียนเหตุความรุนแรงในสถานศึกษาเร่งผลักดันมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติภายใน90วันนำเสนอกฎหมายห้ามนำอาวุธเข้าโรงเรียนพร้อมสร้างระบบดูแลจิตใจและความสัมพันธ์ครูนักเรียนเพื่อป้องกันความเสี่ยงตั้งแต่ต้นทางติดตามได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
10: เคาะข่าวเล่าประเด็น
11: เมื่อเกิดเหตุความรุนแรงในสถานศึกษาสิ่งที่สังคมตั้งคำถามไม่ใช่เพียงว่าเกิดอะไรขึ้นแต่คือระบบที่มีอยู่มีช่องโหว่ตรงไหนและจะปิดช่องโหว่นั้นได้อย่างไรรัฐบาลจึงเร่งถอดบทเรียนครั้งนี้นำไปสู่การวางมาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษาทั่วประเทศอย่างเป็นระบบนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ระบุว่ารัฐบาลบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง5กระทรวงได้แก่กระทรวงอว.กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงแรงงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงสาธารณสุขเพื่อผลักดันมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีภายใน90วันครอบคลุมการคัดกรองสุขภาพจิตนักเรียนและครูเป็นประจำการเปิดรับแจ้งเหตุของศูนย์พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพผ่านทัฟฟี่ฟองดูการไม่เพิกเฉยต่อการกลั่นแกล้งทุกรูปแบบการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและการอบรมครูแนะแนวให้สามารถปฐมพยาบาลทางจิตใจเบื้องต้นได้พร้อมย้ำว่าเหตุการณ์นี้ไม่เพียงสร้างความกังวลในสังคมไทยแต่ยังทำให้นานาชาติตั้งคำถามถึงความปลอดภัยของสถานศึกษาไทยซึ่งรัฐบาลจะทำให้ดีที่สุดเพื่อคืนความมั่นใจให้ทุกฝ่าย
12: เราเรียกว่าเป็นมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติภายใน90วันซึ่งก็จะมีเรื่องนักเรียนเรื่องครูแล้วก็ผู้คนที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อที่เหตุการณ์นี้จะได้ไม่เกิดขึ้นอีกนะครับเรื่องนี้เองเป็นเรื่องที่ทำมาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าวันนี้เราจะนำรวมทุกเรื่องเข้ากับทุกมิติของความปลอดภัยของประเทศไทยนะครับเรื่องเกี่ยวกับการคัดกรองสุขภาพจิตของนักเรียนและครูเป็นประจำการส่งต่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยงให้ถึงผู้เชี่ยวชาญ นะครับหลายครั้งที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเป็นการคัดกรองแต่อาจจะยังไม่ได้มีการส่งต่อตอนนี้ก็จะทำเรื่องนี้นะครับให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับจะมีการอบรมนะครับสำหรับอาจารย์แนวต่างๆอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถคัดกรองเรื่องของสุขภาพจิตนักเรียนนะครับแล้วก็ปฐมพยาบาลทางใจเบื้องต้นได้นะครับ
11: นายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าขณะนี้สถานศึกษายังขาดกลไกป้องกันตั้งแต่ต้นทางทั้งในเชิงกฎหมายและเชิงความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนจึงเตรียมเสนอประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยแนวทางในการนำอาวุธหรือสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายเข้าสู่สถานศึกษาต่อคณะรัฐมนตรีโดยกำหนดให้ครูมีอำนาจในการตรวจยึดอาวุธและพิจารณากลไกตรวจสอบในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยนอกจากนี้ยังผลักดันให้หลักสูตรปฐมพยาบาลทางจิตใจเป็นภาคบังคับสำหรับครูทุกคนพร้อมสร้างระบบติดตามผลกระทบทางจิตใจและย้ำว่ามาตรการที่ยั่งยืนต้องเริ่มจากการสร้างความผูกพันระหว่างครูกับนักเรียนผ่านกิจกรรมเช่นระบบพี่ช่วยน้องน้องช่วยพี่เพื่อให้โรงเรียนสามารถสังเกตความเสี่ยงของเด็กได้ตั้งแต่ต้นทาง
13: ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการแนวทางในการปฏิบัติเรื่องการนำอาวุธนำสิ่งของที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายเข้าไปในโรงเรียนแล้วก็จะให้ครูสามารถตรวจสอบได้ในกรณีที่มีข้อสงสัยมีพฤติกรรมที่น่าสงสัยแล้วก็เรื่องหลักสูตรเราได้คุยถึงหลักสูตรสมรรถนะซึ่งเป็นหลักสูตรที่สอนให้เวลามีเหตุต่างๆนี้เด็กสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้จริงๆกิจกรรมที่เกี่ยวข้องระหว่างครูกับนักเรียนเนี่ยมีอยู่แล้วเนี่ยจะต้องเพิ่มมากขึ้นเพราะนั้นแล้วเนี่ยความเข้มของเรื่องนี้เนี่ยต้องมีการที่จะพี่ช่วยน้องน้องช่วยพี่นะครับซึ่งผมได้ให้ทางสกท.เข้าไปออกแบบดูว่าในการเพิ่มความผูกพันความสัมพันธ์ความห่วงใยกันในโรงเรียนนี่จะต้องมีความเพิ่มมากขึ้น
11: บทเรียนจากเหตุการณ์ครั้งนี้จึงชี้ให้เห็นว่าความปลอดภัยในสถานศึกษาไม่อาจฝากไว้กับมาตรการใดมาตรการหนึ่งแต่ต้องอาศัยทั้งกฎหมายระบบดูแลจิตใจและความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งระหว่างครูกับนักเรียนเพื่อให้โรงเรียนทุกแห่งทั่วประเทศเป็นพื้นที่ที่เด็กไทยเติบโตได้อย่างปลอดภัยอย่างแท้จริงจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: แม้ช่วงที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยจะได้รับแรงกดดันจากปัจจัยภายนอกแต่ภาพรวมเศรษฐกิจยังคงมีสัญญาณบวกขณะที่รัฐบาลได้เตรียมเปลี่ยนความผันผวนที่เกิดขึ้นติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
14: แม้ช่วงที่ผ่านมาเศรษฐกิจโลกยังคงผันผวนจากความขัดแย้งในระดับภูมิรัฐศาสตร์และวิกฤตพลังงานแต่ภาพรวมตลาดหุ้นไทยในเดือนกรกฎาคมยังคงปรับตัวได้ดีประมาณ2%สภาพคล่องการซื้อขายเฉลี่ย อยู่ที่วันละ 87,000 ล้านบาทสูงที่สุดในรอบ4ปีและกระแสเงินทุนต่างชาติยอดซื้อสุทธิอีกกว่า 49,000 ล้านบาทส่งผลให้ไทยมีเงินลงทุนไหลเข้าประเทศแล้วกว่า 76,000 ล้านบาทโดยนายชัดชัยทิสาดลดีโลกผู้ช่วยผู้จัดการหัวหน้าฝ่ายวิจัยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุว่าแม้แรงกดดันภายนอกจะกระทบต่อตลาดหุ้นไทยอย่างจำกัดแต่ยังต้องติดตามปัจจัยเสี่ยงจากราคาน้ำมันและทิศทางดอกเบี้ยของธนาคารกลางอย่างใกล้ชิดว่าจะขึ้นเร็วและแรงกว่าที่ตลาดคาดการไว้หรือไม
15: ่ปัจจัยหรือเซกเตอร์ที่ดันดัชนีเนี่ยก็เปลี่ยนจากกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เป็นกลุ่มเอเนอร์จีแล้วก็กลุ่มธนาคารนะครับอย่างเรื่องภูมิรัฐศาสตร์หรือราคาน้ำมันเนี่ยมีความผันผวนแล้วก็มีความไม่แน่นอนอยู่ตลอดเวลานะครับก็จะไปกดดันเงินเฟ้อแล้วก็อัตราดอกเบี้ยต่อไปด้วยนะครับทำให้ทิศทางการเงินของธนาคารกลางเนี่ยก็ยังต้องจับตาอยู่นะครับว่าอัตราดอกเบี้ยจะขึ้นเร็วแรงกว่าที่ตลาดคาดการไว้ไหมนะครับ
14: ขณะที่ฝั่งนโยบายการคลังนายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปลี่ยนความผันผวนที่เกิดขึ้นเป็นโอกาสจากการที่นักลงทุนต่างชาติปักหมุดให้ไทยเป็นฐานการผลิตใหม่ซึ่งจะทำให้แรงงานไทยมีทักษะและรายได้ที่สูงขึ้นโดยเฉพาะทักษะด้าน AI เทรนด์สำคัญของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนอกจากนี้ประเทศไทยจะเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนโดยส่งเสริมให้นักลงทุนใช้วัตถุดิบท้องถิ่นหรือ local supply chain เพื่อสร้างรายได้แก่คนไทยและเตรียมเก็บภาษีรถยนต์ที่ตั้งฐานการผลิตในไทยถูกกว่ารถยนต์ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศพร้อมผนึกกำลังภาคเอกชนกระจายโอกาสสู่ภูมิภาคผ่านโครงการพี่ช่วยน้องให้บริษัทใหญ่ช่วยค้ำประกันสินเชื่อเพื่อให้ผู้ประกอบการ SME และคนตัวเล็กเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้นรวมถึงนำระบบดิจิทัลมาช่วยลดต้นทุนและสร้างการจ้างงานคนรุ่นใหม่ในท้องถิ่น
16: เราจะบังคับให้การลงทุนสมัยใหม่จะต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้คนไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่อง AI ให้เชื่อมอยู่คนไทยให้มีความรู้ตรงนี้ให้ได้มากขึ้นเราจะให้มีการต้องมาใช้ local supply chain มากขึ้นกระแสครั้งนี้มันจะเป็นยานยนต์แห่งอนาคตเป็นหุ่นยนต์เป็นเรื่อง AI เราก็จะต้องทำให้คนไทยเนี่ยมาสามารถวิศวกร AIให้เข้ามาถ่ายทอดเทคโนโลยีทำให้จับมือกับมหาวิทยาลัยไทยให้คนไทยมีรายได้สูงขึ้น
14: ความผันผวนที่เกิดขึ้นเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนสู่ขอบฟ้าใหม่ของไทยโดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดที่จะนำไปสู่การลดการนำเข้าก๊าซธรรมชาติจากต่างประเทศในระยะยาวและความร่วมมือด้านการเงินการคลังที่เข้มแข็งของทั้งภาครัฐและเอกชนจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนนันทิกากิตปาโลรายงาน
2: เมื่อผู้ต้องขังใกล้พ้นโทษการประเมินความเสี่ยงและเฝ้าระวังก่อนกลับคืนสู่สังคมจึงเป็นอีกภารกิจสำคัญของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมที่มีหน้าที่กำกับดูแลสร้างความเชื่อมั่นปลอดภัยให้สังคมติดตามจากรายงานนี้ค่ะ
11: ผู้ต้องขังที่กำลังได้รับการปล่อยตัวกลับคืนสู่สังคมย่อมต้องเผชิญกับสายตาและความกังวลของสังคมโดยเฉพาะการดูแลให้คนเหล่านี้สามารถกลับมาใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างปลอดภัยซึ่งเป็นอีกภารกิจสำคัญของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องมีการวางระบบดูแลกลุ่มคนเหล่านี้โดยการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมฝ่ายปกครองและตำรวจเพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมุ่งสู่การทำงานในลักษณะเรียลไทม์โดยพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เล่าว่ากองทะเบียนประวัติอาชญากรสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ยึดหลักว่าบุคคลพ้นโทษคือบุคคลที่ได้รับอิสรภาพเพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสมและประชาชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัย
17: เมื่อท่านได้รับข้อมูลนะครับจากทางกรมราชทัณฑ์ซึ่งปัจจุบันนี้ผ่านระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบคลามของสำนักงานตำรวจชาตินะครับก็จะต้องเข้าไปตรวจสอบเมื่อพบว่ามีข้อมูลของบุคคลพ้นโทษอยู่ในพื้นที่นะครับก็ต้องไปดูแลก็ยึดหลักว่าผู้พ้นโทษเนี่ยคือบุคคลที่ได้รับอิสรภาพกลับคืนสู่สังคมแล้วก็คือดำเนินการทั้งสองด้านนะครับทั้งการป้องกันไม่ให้ผู้พ้นโทษเนี่ยไปกระทำความผิดซ้ำและก็สนับสนุนให้ผู้พ้นโทษได้ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติเหมือนสุจริตชนทั่วไปนะครับ
18: ขณะเดียวกันตำรวจก็ไม่ได้ให้คนกลุ่มนี้พ้นโทษโดยไม่มีมาตรการใดๆรองรับโดยโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรอบแนวทางการดูแลและเฝ้าระวังบุคคลพ้นโทษควบคู่ไปกับการป้องกันอาชญากรรมและคุ้มครองสิทธิของบุคคลด้วย
17: งานแห่งชาติเราได้วางยุทธศาสตร์ไว้ในเรื่องนี้4มิตินะครับ1ก็คือตามที่เรียนให้ทราบแล้วคือการใช้ข้อมูลเป็นฐานนะครับที่จะมาวิเคราะห์ในการปฏิบัติการนะครับหรือในการดูแลบุคคลบรรทุกนะครับทั้ง2มิติการบูรณาการกันนะครับ3นะครับก็คือการบริหารความเสี่ยงโดยเอาข้อมูลทั้งหมดนะครับที่เราได้รับนะครับแล้วก็จากการบูรณาการกันมาบริหารความเสี่ยงว่าบุคคลใดเราจะติดตามหรือเฝ้าระวังหรือดูแลในลักษณะใดนะครับและ4ที่สำคัญที่สุดนะครับคือการป้องกันอาชญากรรมต้องควบคู่ไปกับการคุ้มครองสิทธิ์ครับ
18: สำหรับการทำงานของตำรวจหลังได้รับข้อมูลจะมุ่งนำข้อมูลมาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเป็นรายกรณีก่อนกำหนดมาตรการที่เหมาะสมทางการป้องกันเฝ้าระวังและติดตามโดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อให้การดูแลเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วประเทศและเป้าหมายสำคัญคือการใช้เทคโนโลยีและฐานข้อมูลเข้ามาช่วยป้องกันอาชญากรรมลดความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุซ้ำขณะเดียวกันต้องดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายและคำนึงถึงสิทธิของบุคคลเพื่อให้การป้องกันอาชญากรรมเดินหน้าไปพร้อมกับการสร้างความปลอดภัยให้กับสังคมอย่างสมดุลดลภาสุภรสมบัติรายงาน
19: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
20: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องคติประจำใจโดยพระมหาไพเราะห์ทิตาสีโล
21: ขอให้ท่านทั้งหลายนึกไว้เสมอว่าต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตคิดสร้างสรรค์ต้องก้าวทันเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขยันประหยัดซื่อสัตย์กตัญญูตาใช้สติปัญญาพารุ่งเรืองจะเป็นใหญ่ต้องใจสูงจึงศักดิ์สิทธิ์จะผูกมิตรมีน้ำใจใฝ่สมานจะรุ่งโรจน์ต้องริเริ่มเสริมการงานจะเบิกบานต้องอภัยไม่โกรธเคืองวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจัง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: ด้านกฎหมาย
2: ยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
1: ช่วยเหลือจัดทำนิติกรรมสัญญา
2: ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท
1: ไกล่เกลี่ยประนอมหนี
3: ้แอปพลิเคชันอัยการช่วยได้หนึ่งในบริการจากสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสำนักงานอัยการสูงสุดที่ให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางกฎหมายผ่านโทรศัพท์มือถือสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาลดค่าใช้จ่ายลดการเดินทางดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สำนักงานอัยการสูงสุดที่พึ่งด้านกฎหมายของรัฐและประชาชน
4: ไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาด
5: ห้องอะไรมานี
4: ่ได้ยินมาก็เลยรีบมาบอกนี่แหละเขาบอกอีกนะว่าตรวจเร็วรักษาได้หายขาดห่างไกลมะเร็งตับ
5: ไวรัสตับอักเสบซีรักษาได้หายขาดหากพบว่าติดเชื้อสามารถรักษาได้ทันทีฟรีตามสิทธิการรักษาเพียงกินยาต้านไวรัสครบ12สัปดาห
4: ์ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรคว
6: ัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
7: ่โอ้ยเสียบตาเสียบจมูกจริงๆเลย
8: เป็นอะไรล่ะพี
7: ่ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนหายใจไม่อิ่มอึดอัดไปหมดเลย
8: ก็คงเป็นควันจากการเผาหญ้าเผาฟางทำให้เกิดควันพิษในอากาศทั้งกลิ่นเหม็นทั้งฝุ่นที่เขาเรียกว่า PM 2.5 ทำให้ผลเสียต่อสุขภาพอึดอัดหายใจไม่สะดวกนั่นแหละ
7: เราจะทำยังไงดีล่ะ
8: ก็ต้องช่วยการงดเผาขยะอันไหนที่ขายได้ก็แยกขายที่เหลือก็เก็บรวบรวมใส่ถุงให้รถขยะนำไปกำจัดต่อไปส่วนเศษวัสดุทางการเกษตรก็ช่วยกันไถฝังกลบไปเป็นปุ๋ยได้เลยนะคะ
9: มาร่วมมืองดการเผาเพื่อสุขภาพของพวกเราทุกคนนะคะ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
10: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเสียงแห่งปัญญาค่ะ

0: สวัสดีครับคุณฟังรายการเสียงแห่งปัญญา Voice of Wisdom นะครับผลิตโดยสื่อมวลชนเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่ก็กลับมาพบกับคุณฟังกันอีกแล้วนะครับแล้วก็เช่นเคยครับผมนนทัศน์ใจจิตและดร.จริยาสอนมยุราวิทยากรประจำรายการของเราก็อยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนำเสนอข้อคิดคำสอนข้อเตือนใจเพื่อให้คุณฟังแล้วก็น้องๆสามารถนำไปปรับแล้วก็ประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้นะครับสวัสดีครับอาจารย์ไม่ทราบว่าอาจารย์เป็นอย่างไรบ้างครับสบายดีนะครับอาจารย์ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณนนทัศน์และสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะอาจารย์สบายดีค่ะคุณนนทัศน์แต่ค่อนข้างจะเหนื่อยน้อยในช่วงนี้นะคะซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีโครงการมากมายค่ะซึ่งก็เป็นสัญญาณที่ดีขององค์กรเสียงสันตินะคะหลายปีมานี้อาจารย์ต้องเดินทางบ่อยค่ะคุณนนทัศน์แล้วก็มีประชุมมากมายการที่ได้พบปะพูดคุยกับผู้คนนั้นน่ะก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งค่ะคุณนนทัศน์ที่สร้างแรงจูงใจแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นในตัวเองค่ะที่จะสานต่อขับเคลื่อนงานพันธกิจของเสียงสันติให้พัฒนาก้าวหน้าต่อไปค่ะคุณนนทัศน์คะแม้ในบางช่วงบางตอนนะคะอาจารย์จะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยใกล้จะหมดพลังค่ะแต่เมื่อมองออกไปกว้างๆไกลๆก็มีพลังขึ้นมาทันทีค่ะที่ได้พบเห็นผู้คนมากมายบนท้องถนนตามสถานที่ต่างๆที่เหน็ดเหนื่อยมากกว่าตัวเราเองแต่ความเหน็ดเหนื่อยนั้นมันก็มีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปค่ะบ้างก็เหนื่อยต่อการทำงานออกแรงบ้างก็เหนื่อยใจแม้จะไม่ต้องออกแรงแต่ก็ต้องใช้ความคิดการตัดสินใจ
0: ครับ
1: บางคนนะคะก็เหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจเลยค่ะคุณนนทัศน
0: ์อาจารย์ครับผมฟังอาจารย์แล้วรู้สึกเหนื่อยแทนอาจารย์เลยนะครับคุณผู้ฟังครับสื่อมวลชนเสียงสันติของเรานั้นไม่เพียงแต่เป็นองค์การที่ผลิตสื่อต่างๆนะครับเช่นผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์นะครับการถ่ายทำวิดีโอก็เป็นงานหลักนะครับแล้วก็ยังมีการผลิตหนังสือต่างๆอีกมากมายนะครับเรามีร้านหนังสือของเราด้วยนะครับแล้วก็โครงการอีกมากมายในการสนับสนุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสนะครับดังนั้นในแต่ละวันเราก็จะมีผู้เข้ามาเยี่ยมเยียนงานพันธกิจของเราหน่วยงานต่างๆก็มาใช้บริการห้องอัดเสียงห้องดนตรีที่มีคุณภาพของเรานะครับผมถือโอกาสขอเรียนเชิญคุณฟังด้วยนะครับหากต้องการใช้บริการห้องบันทึกเสียงของเราสามารถติดต่อมาได้นะครับที่โทรศัพท์หมายเลข0532426454ในราคามิตรภาพนะครับอาจารย์ครับผมได้ฟังอาจารย์บอกว่าในบางช่วงบางตอนอาจารย์รู้สึกเหน็ดเหนื่อยใกล้จะหมดพลังแต่อาจารย์ก็สามารถลุกขึ้นมาได้มีพลังก้าวต่อไปอาจารย์มีเคล็ดลับอะไรเหรอครับ
1: ค่ะก็ไม่มีอะไรมากค่ะคุณนนทัศน์อาจารย์ขอบคุณพระเจ้าในทุกสถานการณ์นะคะที่เกิดขึ้นที่ต้องเผชิญในทุกก้าวของชีวิตค่ะพร้อมอธิษฐานขอพระองค์ทรงช่วยเราประทานสติปัญญาให้เราให้เรามีพลังที่จะเผชิญกับทุกปัญหาทุกอุปสรรคได้ค่ะซึ่งในเรื่องนี้ก็ได้บัญญัติไว้ในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ว่าข้าพเจ้าเผชิญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าค่ะ
0: ครับอาจารย์แล้วในวันนี้ครับอาจารย์หัวข้ออะไรครับที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ครับอาจารย
1: ์ค่ะคุณนนทัศน์ก็ยังอยู่ในเรื่องของความสำเร็จอยู่ดีค่ะวันนี
0: ้ครับ
1: หัวข้อคือคิดดีชีวิตสู่ความสำเร็จค่ะ
0: คิดดีชีวิตสู่ความสำเร็จจะน่าสนใจแล้วก็เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างไรในช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับแต่ช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันสักครู่หนึ่งกับบทเพลงแสงสะท้อนครับ

0: ครับคุณผู้ฟังเรากลับมาพูดคุยกับดร.จริยากันต่อดีกว่านะครับเรียนเชิญอาจารย์ครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะคุณนนทัศน์ชีวิตเราที่อยู่ในโลกนี้นะคะมีวันพรุ่งนี้เสมอค่ะ
0: ครับ
1: เนื่องจากว่าเรามีวันพรุ่งนี้นะคะดังนั้นความหวังของเราก็ยังมีอยู่เรื่อยๆใช่ไหมคะเมื่อมีความหวังว่าจะทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ให้สำเร็จมนุษย์เราจึงดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้ต่อได้ค่ะหากเราดำเนินชีวิตโดยขาดความหวังขาดความฝันแล้วจะถึงเป้าหมายและพบกับความสำเร็จได้อย่างไรคะการคิดดีการคิดบวกเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งค่ะของความสำเร็จคุณผู้ฟังคะเราทุกคนต้องการชีวิตที่ดีกว่าเดิมค่ะสิ่งที่ต้องทำก็คือเราจะต้องสำรวจตัวเองค่ะว่ามีจุดอ่อนข้อผิดพลาดในส่วนที่เราจะต้องพยายามแก้ไขปรับปรุงสิ่งที่บกพร่องหรือไม่อย่างไรนะคะแล้วก็พร้อมที่จะก้าวต่อไปให้ถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว้ค่ะเราเป็นคนที่คิดดีหรือไม่หรือว่าวันหนึ่งเอาแต่คิดว่าอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ดีคนนั้นคนนี้ไม่ดีมองไปทางไหนก็เจออะไรไม่ดีไปหมดค่ะคุณนนทัศน์ถ้าคิดลบคิดไม่ดีแล้วความสำเร็จจะอยู่ที่ไหนล่ะคะ
0: อาจารย์ครับแล้วความสำเร็จนั้นเกี่ยวข้องอย่างไรครับกับเรื่องของการที่เราจะต้องเป็นคนที่คิดดีครับอาจารย
1: ์ค่ะจากผลของการวิจัยหลายๆสถาบันนะคะคุณนนทัศน์ได้บอกเราว่าการที่เราเป็นคนคิดดีคิดบวกเป็นส่วนหนึ่งของการทำให้ตัวเราเองนั้นน่ะมีความสุขค่ะโดยที่การคิดดีนั้นไม่ใช่ว่าเป็นการคิดหาคำตอบว่าอะไรถูกหรือว่าอะไรผิดนะคะแต่เป็นการคิดเพื่อให้เราได้เข้าใจในสิ่งที่กำลังเป็นไปค่ะแล้วก็ผลการวิจัยส่วนใหญ่นะคะก็จะเปิดเผยว่าคนที่มองโลกในแง่ดีมักจะมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีตามไปด้วยค่ะเพราะพวกเขามีเคล็ดลับอยู่เพียงสิ่งเดียวคือทำตัวเองให้มีความสุขแล้วก็อาจจะทำกิจกรรมโดยไม่ปล่อยให้ตัวเองอยู่ว่างสิ่งเหล่านี้เป็นตัวขับเคลื่อนให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีเพราะว่าเมื่อสุขภาพจิตดีสุขภาพกายก็แข็งแรงตามไปด้วยค่ะไม่เจ็บป่วยอย่างง่ายๆนั่นก็หมายความว่าการคิดดีเป็นการกระตุ้นเซลล์ต่างๆในร่างกายให้ทำงานเป็นปกติค่ะเกิดการดูดซึมสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายรวมถึงการนำไปใช้เผาผลาญเป็นพลังงานที่ส่งผลให้เราแข็งแรงขึ้นค่ะ
0: แล้วคุณผู้ฟังล่ะครับส่วนใหญ่แล้วความคิดของคุณผู้ฟังเป็นบวกหรือว่าลบมากกว่ากันนะครับคุณผู้ฟังครับประโยชน์ของการคิดบวกคิดดียังมีอีกมากเลยนะครับแต่ช่วงนี้ผมมีเพลงเพราะๆมาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันคุณผู้ฟังหลายท่านเขียนเข้ามาว่าทางรายการเสียงแห่งปัญญาไม่เห็นเปิดเพลงของพี่ก้องสหรัฐบ้างเลยวันนี้ทีมงานเปิดให้แล้วนะครับกับบทเพลงวอนครับแล้วกลับมาพบกับดร.จริยากันต่อในช่วงหน้านะครับ

0: กับดร.จริยากันต่อนะครับคุณฟังอาจารย์ครับอย่างนั้นแล้วผมพอจะสรุปให้กับคุณฟังได้ไหมครับว่าถ้าเราจะสร้างความคิดดีแบบง่ายๆก็คือการที่เราเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการคิดดีมองทุกคนในแง่ดีพูดแต่สิ่งดีๆนะครับมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้เสมอดังนั้นเราควรจะเปิดรับทุกโอกาสที่เข้ามาในชีวิตแล้วก็เลือกที่จะทำในสิ่งที่เรารักอย่างมีความสุขใช่ไหมครับอาจารย
1: ์ค่ะถูกต้องแล้วค่ะคุณนนทัศน์ในเรื่องของการคิดดีเนี่ยนะคะมีผู้ทำวิจัยไว้มากมายเช่นเคยค่ะแล้วก็มีงานวิจัยเผยว่าคนมองโลกในแง่ดีและคนมองโลกในแง่ร้ายนะคะมีมุมมองเรื่องความสำเร็จและความล้มเหลวแตกต่างกันค่ะคนคิดลบมักมองความล้มเหลวหรือเหตุการณ์ร้ายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นถาวรนะคะซึ่งเกิดกับเขาคนเดียวและก็ทำให้ชีวิตแย่ลงขณะเดียวกันคนที่คิดบวกหรือคิดดีค่ะมองว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นชั่วคราวเกิดขึ้นกับใครก็ได้ไม่ได้ทำให้ชีวิตเขาต้องแย่ลงเลยค่ะ
0: ก็ต้องขอบคุณอาจารย์นะครับช่วงนี้ผมขอพาคุณฟังไปฟังน้องๆกันก่อนดีกว่านะครับว่าพวกเขาเข้าใจแล้วก็มีความคิดเห็นอย่างไรกับคำกล่าวที่ว่าถ้าเราคิดดีแล้วโอกาสที่เราจะประสบความสำเร็จย่อมมีมากกว่าคนที่คิดไม่ดีไปฟังกันนะครับในช่วงเสียงแห่งความคิดครับ
2: ช่วงเสียงแห่งความคิด
3: การที่เราคิดบวกเนี่ยจะทำให้เราแอคทีฟตัวเองแล้วก็แบบเหมือนเติมพลังให้ตัวเองแล้วก็ไปให้ถึงเป้าหมายตรงนั้นได้ค่ะ
4: ถ้าเราคิดแต่เรื่องลบอย่างเดียวก็ไม่มีการพัฒนาถ้าเราคิดดีเรื่อยๆก็จะมีเกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงสู่ความสำเร็จต่อไปครับ
5: การที่เราคิดดีนั้นมันก็จะส่งผลต่อชีวิตเราค่ะให้คิดบวกอยู่เสมอแล้วก็เมื่อเราล้มหรือว่ามีอุปสรรคเข้ามาในชีวิตเราก็จะผ่านพ้นไปได้ค่ะแล้วก็จะประสบความสำเร็จในที่สุดค่ะ
6: การที่เราเป็นคนคิดดีหรือคิดบวกนั้นเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งไหมที่ทำให้เราไปถึงเป้าหมายหรือประสบความสำเร็จนะคะสำหรับหนูคิดว่าการที่เราเป็นคนคิดดีหรือคิดบวกเนี่ยมันก็ถือว่าประสบความสำเร็จเหมือนกันนะคะมันก็เหมือนเป็นกำลังใจอย่างหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยไปสู่ความสำเร็จได้เพราะเรามีพลังทางบวกเรามีความคิดที่ดีมันก็จะทำให้เราเนี่ยไปสู่เส้นชัยได้ค่ะ

0: 024-2654นะครับซึ่งทางทีมงานก็มีของที่ระลึกที่จะส่งไปให้กับคุณผู้ฟังทุกๆท่านที่ติดต่อเข้ามาหาเราด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับเราเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับแต่ช่วงนี้มาฟังกันครับว่าวันนี้คำสอนจากพระธรรมสุภาษิตให้ข้อคิดหรือว่าเตือนใจเราอย่างไรนะครับในการดำเนินชีวิตไปฟังกันนะครับในช่วง Proverb of the Day ครับ
1: ช่วง Proverbs of the Day
2: ใจที่ประกอบด้วยปัญญาจะสนใจในบัญญัติแต่คนที่พูดโง่ๆจะถึงความพินาศผู้ใดที่ดำเนินในความสัตย์ซื่อก็ดำเนินอย่างมั่นคงดีแต่ผู้ที่ทำทางของตนให้ชั่วก็จะปรากฏแจ้งแก่คนอื่นจากพระธรรมสุภาษิตบทที่10ข้อที่8และ9
0: ครับคุณผู้ฟังมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้แล้วนะครับแต่ก่อนที่เราจะจากลากันไปอาจารย์ครับแล้วเราจะทราบได้อย่างไรล่ะครับว่าเราเป็นคนคิดดีหรือว่าคิดไม่ดีครับอาจารย
3: ์ค่ะก็มีวิธีสำรวจตัวเองค่ะคุณนนทันซึ่งอาจจะทำให้เราได้ค้นพบความจริงว่าตัวเองนั้นอ่ะเป็นคนคิดดีเหมือนกันแต่เพียงแต่เราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนะคะความสุขของคนเรานั้นขึ้นอยู่กับมุมมองของการใช้ชีวิตค่ะหากมัวแต่มองชีวิตเฉพาะในส่วนที่ผิดพลาดล้มเหลวชีวิตก็คงไร้ซึ่งความสุขอยู่ไม่จบไม่สิ้นนะคะคุณดนทัศน์แต่ในทางกลับกันถ้าหากว่าเรามองชีวิตในด้านดีและมองเห็นความสุขเล็กๆน้อยๆในชีวิตในแต่ละวันแล้วเราเลือกที่จะมองข้ามส่วนที่ผิดพลาดล้มเหลวไปชีวิตของเราก็คงจะมีคุณค่าและก็มีความสุขมากขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อค่ะส่วนเรื่องของการสำรวจตัวเองว่าเป็นคนคิดดีหรือไม่ก็ง่ายๆเลยค่ะคุณนนทัศน์ก็คือการที่เรามีทัศนคติมีความคิดดีๆให้กับตัวเองเพราะว่าความคิดบวกหรือคิดดีนั้นน่ะจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยค่ะถ้าเรายังไม่สามารถรู้สึกดีกับตัวเองก่อนค่ะ
0: อาจารย์ครับผมคิดว่าคุณผู้ฟังคงอยากจะรู้นะครับว่าการคิดดีเพื่อส่งผลถึงการกระทําที่ดีนั้นพัฒนาหรือว่าสอนหรือว่าอบรมกันได้อย่างไรครับอาจารย
3: ์เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะคุณนนทัศน์การคิดดีเพื่อส่งผลถึงการกระทําที่ดีนั้นสามารถพัฒนาหรือสอนอบรมกันได้อย่างแน่นอนค่ะเช่นเราเลือกที่จะอยู่ท่ามกลางหรือใกล้ชิดกับคนที่คิดดีค่ะหากรอบกายของคุณผู้ฟังเต็มไปด้วยคนที่หดหู่นะคะคนที่สิ้นหวังมองทุกอย่างในแง่ลบเชื่อว่าคุณผู้ฟังก็คงยิ้มไม่ออกและคิดอะไรไม่ออกเช่นกันค่ะการที่จะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีได้นะคะเราต้องพาตัวเราเองเข้าไปอยู่ในแวดวงของคนที่คิดดีค่ะเพราะว่าการคิดดีจะเป็นนิสัยที่ฝึกฝนและจริงๆแล้วเนี่ยมันติดต่อกันได้นะคะแค่อยู่ในกลุ่มคนที่มองโลกในแง่ดีก็จะติดนิสัยคิดดีได้เช่นกันค่ะและอาจส่งต่อให้เพื่อนหรือคนแปลกหน้าได้รับรู้ด้วยว่าการพูดดีและกระทําในด้านดีมันมีประโยชน์ยังไงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเลือกได้ก็จงเลือกที่จะคลุกคลีในวงเพื่อนฝูงที่คิดบวกคิดดีเพราะนั่นหมายถึงจะทำให้พลังแห่งการคิดดีของเรามีเพิ่มมากขึ้นค่ะ
0: อาจารย์ครับแล้วสุดท้ายนี้ในมุมมองของคริสตชนล่ะครับในเรื่องนี้เรื่องของการคิดดีทำดีส่งผลให้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างไรบ้างครับอาจารย
3: ์ค่ะจากคำสอนของพระเยซูคริสต์ในเรื่องนี้นะคะได้สอนเราไว้ว่าอย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำความดีเพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราก็จะเกี่ยวเก็บในเวลาอันสมควรค่ะ
0: ครับ
3: คุณนนทัศน์และคุณผู้ฟังคะพระเจ้าผู้เปี่ยมไปด้วยความดีทรงเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทำเสมอค่ะถึงแม้ว่ามนุษย์ด้วยกันอาจจะมองข้ามสิ่งที่เราทำแต่พระองค์ไม่เคยมองข้ามเลยแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตของเราความดีที่เราทำในวันนี้นะคะแม้จะไม่มีใครเห็นก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะสุดท้ายแล้วความดีก็ย่อมส่งผลที่ดีๆกลับคืนมาสู่ชีวิตของเราค่ะอย่าให้เราท้อกับอุปสรรคที่ขวางกั้นให้เราเลือกสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องให้กับชีวิตดีกว่าหลงผิดให้ชีวิตต้องมัวหมองนะคะพระเจ้าทรงมองดูการกระทำของเราและพระองค์พร้อมที่จะเดินเคียงข้างไปกับเราค่ะแล้วเราจะไม่กลัวค่ะที่จะเดินหน้าทำความดีต่อไป
0: สำหรับวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆนะครับสำหรับคำสอนคำแนะนำดีๆที่นำมาแบ่งปันให้ผมและคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับขอบคุณครับอาจารย์และสวัสดีอาจารย์ด้วยนะครับ

0: ค่ะสวัสดีค่ะคุณนนทัศน์และลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะ
1: ครับคุณฟังรายการเสียงแห่งปัญญามีความยินดีนะครับที่จะช่วยให้คุณฟังได้เข้าใจในเนื้อหาสาระในประเด็นหัวข้อเรื่องคิดดีชีวิตสู่ความสำเร็จเพิ่มมากขึ้นนะครับคุณฟังสามารถติดต่อเรามาได้นะครับซึ่งทางทีมงานมีหนังสือเล่มเล็กๆและก็ของที่ระลึกที่น่ารักน่ารักส่งไปให้คุณฟังทุกๆท่านด้วยนอกจากนี้ยังมีบทเรียนมากมายนะครับที่คุณฟังสามารถเรียนทางไปรษณีย์ได้เลยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับคุณฟังสามารถเขียนจดหมายแล้วส่งมาหาเราได้นะครับที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปน131ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000นะครับหรือว่าสะดวกโทรศัพท์เข้ามาหาเราก็ได้นะครับที่หมายเลข0532426454นะครับคุณผู้ฟังครับหมดเวลาของรายการเสียงแห่งปัญญา Voice of Wisdom ในวันนี้แล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับขอพระเจ้าทรงอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านแล้วก็น้องๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: รที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็น2กระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างแล้วถ้าดื่มเกินกว่า2กระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
2: การปล่อยให้ลูกหลานลองสูบบุหรี่ไฟฟ้าก็คือการเปิดประตูให้พวกเขาก้าวไปสู่โลกของยาเสพติดเพราะบริษัทบุหรี่ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์มาให้มีฤทธิ์ดึงดูดและดิ่งลึกลงไปเรื่อยๆจนยากจะถอนตัวได้ในที่สุดหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารกูหรือบารกูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
3: ่ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการทักษะดีมีงานทำค่ะ

สวัสดีค่ะพบกับรายการทักษะดีมีงานทำนะคะกับดิฉันนันทินาฉลาดเจนนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการและเราอยู่กับคุณเต้วิรยุทธการบรรจงนะคะเจ้าหน้าที่เทคนิคของเราในวันนี้นะคะโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน37บุรีรัมย์นะคะกับรายการทักษะดีมีงานทำเราพบกันทุกเช้าวันอังคารนะคะทาง 101.75 สวท.บุรีรัมย์ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเราก็มีข่าวสารดีๆมาประชาสัมพันธ์มาแนะนำให้ท่านได้รู้จักกับหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะเราสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานค่ะโดยสถาบันตั้งอยู่บ้านเลขที่88หมู่4ตำบลห้วยราชอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะก็จะอยู่ถนนเส้นบุรีรัมย์ห้วยราชนะคะถ้าเราออกจากแยกโคกวัดไปนะคะสงโค้งโคกวัดที่จะไปสุรินทร์เราก็จะตรงไปอำเภอห้วยราชนะคะจากแยกโคกวัดนี้ก็ระยะทางประมาณสัก4กิโลเมตรนะคะก็จะถึงสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน37บุรีรัมย์ค่ะซึ่งเราได้ตั้งมีมาตั้งแต่แรกนะคะปีประมาณปีพ.ศ. 2536นะคะโดยเริ่มแรกนะคะก็จะเป็นชื่อศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์หลายท่านก็จะเรียกง่ายๆสั้นๆว่าศูนย์พัฒนะคะก็จะเป็นอันรู้จักกันว่าศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์คือถ้าเรียกสั้นๆว่าศูนย์พัฒก็จะรู้จักว่าศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งภารกิจของเราก็จะมีภารกิจเรื่องการฝึกอบรมแล้วต่อมาเราก็มีการปรับเปลี่ยนชื่อนะคะจากศูนย์พัฒเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ก็จะไม่มีคำว่าจังหวัดเมื่อเป็นสำนักงานได้ประมาณ 2-3 ปีปัจจุบันตั้งแต่ปี 64-65 นะคะก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน37บุรีรัมย์ค่ะมีเลขเข้ามานะคะเลข37เป็นลำดับนะคะเป็นลำดับของหน่วยงานเรานะคะก็นี่จะหลายท่านก็อาจจะจำชื่อเดิมนะคะเป็นศูนย์พัฒก็จะเรียกว่าศูนย์พัฒก็ได้นะคะวันในวันนี้นะคะก็จะมีข่าวสารประชาสัมพันธ์นะคะโลกทุกวันนี้โลกอินเทอร์เน็ตโลกโซเชียลอะไรมันก็ค่อนข้างเยอะนะคะในการฝึกอบรมของเราเมื่อเราเปิดฝึกอบรมเราก็จะมีเราจะตั้งไลน์กลุ่มนะคะเพื่อให้ผู้ที่สนใจฝึกอบรมสแกนเข้าไลน์กลุ่มนอกจากที่มีผู้สนใจเข้าแล้วก็มีอีกคนหนึ่งเข้ามาก็คือมิจฉาชีพก็มีมิจฉาชีพได้สแกนเข้าไลน์กลุ่มเราเหมือนกันตอนนี้เราก็เจอมิจฉาชีพระบาดไปในหลายๆจังหวัดนะคะในหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานหลายๆจังหวัดเราก็เจอมิจฉาชีพได้แอบอ้างมาเป็นเจ้าที่เมื่อเราเข้าไลน์กลุ่มก็จะมีไลน์ของเจ้าที่ใช่ไหมคะคอยประชาสัมพันธ์คอยแนะนำคอยชี้แจงว่ามีใครเรียนอะไรบ้างหรือต้องเตรียมอะไรบ้างก็จะมีมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าที่โดยการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ตั้งชื่อโปรไฟล์หรือทุกอย่างเลยปลอมตัวเป็นเจ้าที่แล้วก็จะดีดเจ้าที่ออกจากไลน์กลุ่มเมื่อมิจฉาชีพปลอมตัวเป็นเจ้าที่เสร็จก็จะแอบอ้างเรียกค่าใช้จ่ายเช่นเราเคยเปิดฝึกอบรมเกี่ยวกับอาหารไทยมิจฉาชีพก็เปลี่ยนชื่อทุกอย่างเป็นเจ้าที่ทุกอย่างแล้วก็ดีดเจ้าที่ออกจากกลุ่มแล้วก็จะเรียกเก็บเงิน 10,000 บาทสำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้ไม่ใช่มีแค่บุรีรัมย์นะคะมีหลายๆจังหวัดโดนแบบนี้ก็เรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายว่าต้องจ่าย 10,000 บาทต้องจ่าย 2,500 บาทต้องจ่ายเท่านี้เท่านั้นบาทก็จะแจ้งนะคะว่าสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานหรือหน่วยงานทุกหน่วยในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงานทุกจังหวัดนะคะทั้งสถาบันทั้งสำนักงานก็จะไม่มีการเรียกเก็บเงินในการฝึกอบรมยกเว้นบางหลักสูตรเท่านั้นนะคะที่เราจะระบุชี้แจงเลยว่ามีค่าธรรมเนียมกี่บาทมีค่าใช้จ่ายกี่บาทเราจะระบุชัดเจนเลยแต่โดยหลักแล้วการฝึกอบรมของเราเกือบทุกหลักสูตรจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นถ้าหากหลายท่านที่สนใจฝึกอบรมหรือแม้แต่จะเข้าเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตสนใจอยากฝึกอบรมหลักสูตรนี้แล้วมีการเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายก็ให้คิดไว้เบื้องต้นเลยว่าเป็นมิจฉาชีพนะคะอย่าโอนเงินในกรณีใดทั้งสิ้นอย่าโอนเงินให้กับใครทั้งสิ้นนะคะให้เข้ามาติดต่อที่หน่วยงานโดยตรงเลยหรือโทรมาสอบถามที่หน่วยงานโดยตรงเลยว่ามีการฝึกอบรมหลักสูตรนี้จริงไหม
มีการเรียกค่าใช้จ่ายจริงหรือไม่ให้ถามโดยตรงเลยนะคะเพื่อเราจะไม่ได้เจอหลอกการหลอกลวงของมิจฉาชีพซึ่งโดยทั้งกรมและทั้งสถาบันเราก็ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านเพจ Facebook ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน37บุรีรัมย์และก็เพจ Facebook ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานด้วยว่าแจ้งเตือนภัยการฝึกอบรมทั้งการฝึกอบรมทั้งการทดสอบมาตรฐานนะคะว่าให้ระวังกลโกงของมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ในการหลอกลวงโอนเงินค่าธรรมเนียมหรือจะขายใบรับรองหรือปลอมข้อสอบปลอมให้นะคะไม่ว่าจะมีเรียกค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นให้ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยด่วนนะคะว่าจริงหรือเปล่าสามารถแจ้งถ้าในจังหวัดบุรีรัมย์นะคะสามารถโทรไปสอบถามได้ที่044634608นะคะเบอร์044634608ต่อ110ได้นะคะถ้ามีลองแจ้งข่าวสารได้นะคะว่ามีการเรียกเก็บเงินจริงหรือเปล่าเราก็จะได้บอกไปหรือไม่สามารถโทรไปที่สายด่วนกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1506กด4นะคะ1506กด4ก็จะเป็นสายด่วนกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะถ้าให้ดีนะคะเราในการฝึกอบรมในการทดสอบมาตรฐานต่างๆเราสามารถประสานผ่านเพจ Facebook ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน37บุรีรัมย์ได้นะคะโดยหน้าเพจก็จะเป็นรูปโลโก้ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะแล้วก็สอบถามไปในช่องทางMessenger นะคะว่ามีฝึกอบรมอะไรบ้างช่วงนี้มีฝึกอบรมจริงนี้ไหมเรียกค่าธรรมเนียมจริงไหมก็สอบถามได้นะคะเราก็จะมี AI นะคะในการตอบให้ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นระบบตอบอัตโนมัติท่านสามารถซักถามและตอบได้เลยนะคะเราก็จะแจ้งโดยตรงเลยว่าจะตอบท่านทันทีทันใดเลยว่ามีเปิดฝึกอบรมอะไรช่วงนี้มีหรือท่านสามารถแจ้งชื่อสกุลเบอร์โทรและอำเภอแจ้งไว้ใน Messenger ได้ว่าแล้วก็หลักสูตรที่เราต้องการฝึกเลยนะคะเราจะรวบรวมหลักสูตรเอาไว้เพื่อจะ เปิดฝึกอบรมในหลักสูตรที่รวมครบ20คนนะคะแล้วก็จะเปิดให้ในการฝึกอบรมครั้งหนึ่งของเราจะเป็นการรวมตัวกัน20คนนะคะในการเปิดฝึกอบรมแม้แต่ตามพื้นที่อำเภอต่างๆนะคะเราก็ลงฝึกทุกอำเภอนะคะในจังหวัดบุรีรัมย์ที่มีการเปิดฝึกอบรมแม้แต่ตะเข็บชายแดนเราไปโนนดินแดงละหานทรายบ้านกวดนะคะปักคำโนนสุวรรณเราไปหมดนะคะหรือจะโซนที่อยู่ห่างไกลบ้านใหม่ชัยพศนะคะนาโพพุทธสงฆ์ที่อยู่น้องกีต่างๆนะคะเราก็ไปหมดนะคะท่านสามารถรวมตัวกัน20คนขอเปิดฝึกอบรมกับเราได้บางคันบอกว่าเอ้ยมีหลักสูตรอะไรบ้างที่อยากฝึกตอนนี้นะคะหลักสูตรที่มาเร็วมาแรงมาเยอะที่สุดก็คือการเกี่ยวกับ AI เกี่ยวกับการสร้างคอนเทนต์นะคะคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งการขายผ่านออนไลน์ต่างๆนะคะหรือแม้แต่หลักสูตรที่เบสิกหลายคนจะชอบมากเลยคือช่างไฟฟ้าแผนกการช่างไฟช่างแอร์นะคะหรือทำขนมเบเกอรี่ทำอาหารทำน้ำต่างๆนะคะหลายคนบอกว่าโอ้ยอยากฝึกอบรมแบบนี้ต้องทำยังไงนะคะก็สามารถรวมตัวกัน20คนนะคะอาจจะล่ารายชื่อมา20คนเซ็นชื่อผ่านเรียกว่าถ้าเป็นกลุ่มวิสาหกิจก็ประธานกลุ่มถ้าเป็นชาวบ้านก็ผ่านผู้ใหญ่บ้านผ่านกำนันผ่านอบต.ต่างๆนะคะส่งเข้ามาที่ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน37บุรีรัมย์ก็สามารถพิมพ์ล่างคร่าวๆเลยแล้วนะคะว่าเราสนใจฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการทำอาหารไทยโดยสนใจช่วงวันที่นี้นะระบุวันเวลาที่เราต้องการนะคะแล้วก็แนบรายชื่อ20คนเข้ามานะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือเบอร์โทรผู้ประสานงานนะคะว่าใครเป็นผู้ประสานงานเบอร์อะไรชื่ออะไรนะคะเพื่อเราจะได้ประสานงานกลับไปนะคะว่ามีความพร้อมจะฝึกอบรมช่วงไหนนะคะซึ่งทุกปีก็จะมีหลายหน่วยงานหลายท่านได้ทำหนังสือแจ้งเข้ามานะคะอาจจะผ่านอำเภอก็ได้นะคะหรือแม้แต่คนที่สมัครทิ้งไว้คนสองคนหากเรามีเปิดฝึกอบรมข้างในสถาบันของเราเราก็จะโทรเรียกท่านโทรตามท่านว่าจะมีฝึกอบรมอาหารไทยช่วงวันที่นี้ถึงวันที่นี้สนใจมาไหมเราก็จะโทรเรียกเข้ามานะคะและช่วงนี้กระแสแรงมากที่สุดที่ชาวบ้านหรือประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์สนใจสมัครไว้เยอะที่สุดเลยก็คือนวดนะคะหลักสูตรนวดไทย
ก็เป็นหลักสูตรที่หลายท่านอยากฝึกอบรมมากอยากฝึกมากเลยปีที่แล้วก็มีสมัครนวดมาเยอะมากมายเลยแต่เนื่องจากว่าหลักสูตรนวดเป็นหลักสูตรที่มีความเฉพาะมีความอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะเวลาเรานวดไปเป็นการนวดจับเส้นอะไรอาจจะถูกมันเกี่ยวพันกับเรื่องสุขภาพในหลายๆอย่างฉะนั้นในการฝึกอบรมนวดของเราจะมี2รูปแบบนะคะแบบระยะสั้นคือ5วันนะคะหลักสูตร5วันเนี่ยจะต้องคนที่สมัครได้ต้องเป็นคนที่มีพื้นฐานในการฝึกอบรมนวดอย่างน้อย150ชั่วโมงของกระทรวงสาธารณสุขมาก่อนนะคะอาจจะออกโดยศูนย์ฝึกอบรมที่ขออนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขไปแล้วนะคะซึ่งโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน37บุรีรัมย์ก็ได้ขออนุมัติหลักสูตร2หลักสูตรนะคะที่ได้ขออนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขไว้แล้วก็คือหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพและหลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพนะคะนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพนี่60ชั่วโมงนวดไทยเพื่อสุขภาพนี่150ชั่วโมงนะคะซึ่งงบประมาณที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้รับงบประมาณในการฝึกอบรม150ชั่วโมงแต่ในปี670นี้เราได้ขอไป2รุ่นนะคะ1รุ่นของเราก็คือ20คน2รุ่นก็คือ40คนสำหรับนวด150ชั่วโมงเราก็จะรอดูเดือนตุลาคมนะคะว่าซึ่งเป็นปีงบประมาณใหม่ว่าในเดือนตุลาคมเราจะได้รับอนุมัติหลักสูตรการฝึกอบรมนวดไทยเพื่อสุขภาพ150ชั่วโมงหรือไม่นะคะก็ถ้าได้รับอนุมัติก็จะเป็นข่าวดีให้กับหลายๆท่านซึ่งมีหลายท่านได้ขอฝึกอบรมหลักสูตรนวดมาเรียกได้ว่าน่าจะเกือบ100 100คนแล้วนะคะที่ขอสมัครทิ้งไว้นะคะซึ่งในการเปิดฝึกอบรมของเราเวลาเราโพสต์ลง Facebook นะคะไม่ถึง1วันนะคะอาจจะแค่1ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงคนก็สมัครเกิน20คนแล้วนะคะมีหลายท่านบอกว่าทำไมโพสต์แป๊บเดียวสมัครเต็มแล้วนะคะซึ่งก็เป็นความจริงนะคะ1มีคนสมัครเข้ามาพอเราโพสต์ปุ๊บก็โทรสมัครเข้ามาแล้วก็สมัครผ่านทางเพจMessenger ของเพจนะคะแล้วก็มีคนที่เขาได้โทรสมัครทิ้งไว้ด้วยนะคะแล้วก็โทรประสานกลับไปฉะนั้นดีที่สุดเลยนะคะท่านใดที่สนใจอยากฝึกอบรมกับพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะก็สามารถเข้าไปในเพจ Facebook ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน37บุรีรัมย์นะคะแล้วก็แจ้งชื่อสกุลเข้ามาแล้วก็แจ้งชื่อหลักสูตรที่สนใจเข้ามามาทาง Messenger นะคะนางข้อความ Messenger ทิ้งไว้นะคะว่าสนใจอยากฝึกอบรมนวดชื่อสกุลเบอร์โทรอยู่อำเภออะไรสนใจอยากฝึกอบรมอาหารไทยก็เขียนชื่อสกุลเบอร์โทรแล้วก็อำเภอของเรานะคะบางคนสนใจฝึกอบรมเบเกอรี่การทำขนมเบเกอรี่นะคะก็เขียนชื่อสกุลเบอร์โทรทิ้งไว้นะคะเราก็เมื่อมีเปิดฝึกอบรมหรือเราดูแล้วโอ้ยมีคนสนใจเยอะมากเราก็จะเปิดฝึกอบรมตามความต้องการของท่านนะคะให้เราก็จะโทรตามโทรเรียกแล้วก็โพสต์ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะคะว่าสนใจฝึกอบรมวันนี้จะมาได้ไหมช่วงวันที่นี้ถึงนี้นะคะก็นอกจากบุรีรัมย์แล้วนะคะก็มีจากต่างจังหวัดด้วยนะคะมีจากวันก่อนก็มีจากฉะเชิงเทรานะคะอยากมาฝึกอบรมการทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งนะคะซึ่งระหว่างวันที่10ถึง14มิถุนายนสิงหาคมเมื่อกี้นะคะอาทิตย์นี้เราเปิดหลักสูตรคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งนะคะที่อบต.ประทัดบุประโคนชัยนะคะซึ่งชาวอันนี้เป็นการขอเข้ามาผ่านอบต.นะคะนอกจากทีมอบต.แล้วเราก็ยังโพสต์ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลทั่วไปชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงก็มีทั้งในพื้นที่ประโคนชัยเองสมัครเข้ามาอยู่พื้นที่อำเภอกระสังอำเภอลำปิมาศอำเภอนางรองก็ได้สมัครเข้ามานะคะเราก็ขอความอนุเคราะห์พื้นที่ของอบต.ประทัดบุในการจัดฝึกอบรมก็นี่ก็เป็นหลากหลายช่องทางนะคะที่สามารถเข้ามาฝึกอบรมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน37บุรีรัมย์ได้นะคะนอกจากมีฝึกอบรมแล้วนะคะเราก็ยังมีเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถนะคะช่วงนี้นะคะโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน37บุรีรัมย์ได้เปิดรับสมัครนะคะเปิดรับคำขอรับการประเมินรับรองความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับหนึ่งนะคะ เรามีรับวันที่7กับ19วันที่7ได้ผ่านไปแล้วเมื่อวันศุกร์เมื่อกี้นะคะและอีกวันหนึ่งก็คือวันที่19สิงหาคมนะคะ19ก็จะเป็นวันพุธหน้าใช่ไหมคะในสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับหนึ่งนะคะก็จะเป็นการจัดประเมินความรู้ความสามารถโดยคุณสมบัติคนที่สามารถเข้าประเมินได้นะคะก็จะ
จบปวช.หรือปวส.เกี่ยวกับช่างไฟฟ้านะคะหรือบางท่านอาจจะไม่ได้จบปวช.ปวส.ปริญญาตรีช่างไฟฟ้าอาจจะจบม.3 ม.6หรือสาขาที่ไม่ได้เกี่ยวข้องแต่มีประสบการณ์นะคะประสบการณ์ในการทำงานช่างไฟมาหลายปีและก็เข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานชาติได้ใบผ่านทดสอบมาตรฐานแล้วนะคะซึ่งการทดสอบมาตรฐานเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายในการสมัครอันนี้มีค่าใช้จ่ายนะคะเราระบุค่าธรรมเนียมชัดเจนค่าใช้จ่ายในการทดสอบมาตรฐานนี้100 บาทเมื่อทดสอบมาตรฐานผ่านถึงจะมีสิทธิ์สมัครขอใบรับรองความรู้ความสามารถก็จะมีค่าธรรมเนียม 1,000 บาทอันนี้ระบุชัดเจนนะคะว่าการสมัครประเมินความรู้ความสามารถจะมีค่าสมัครมีค่าธรรมเนียมในการสมัคร 1,000 บาทนะคะก็จะจัดวันที่19สิงหาคมนี้นะคะในสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารก็สามารถโทรได้ที่เบอร์044-634-608ต่อ103นะคะโทร044-634-608ต่อ103นะคะหรือสมัครได้ด้วยตนเองที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน37บุรีรัมย์นะคะบ้านเลขที่88หมู่4ถนนบุรีรัมย์ห้วยราชอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะหรือเข้าไปในเพจ Facebook ของสถาบันได้นะคะเราก็จะมีประชาสัมพันธ์ผ่านเพจนะคะสำหรับข่าวนี้ก็จะมี QR Code ให้สแกนสมัครนะคะสมัครผ่านแอปพลิเคชัน DSD Skill จะมี QR Code สำหรับ Play Store หรือ App Store นะคะทั้งเครื่อง iOS หรือเครื่อง Android นะคะหรืออีกช่องทางหนึ่งก็สามารถสแกนไปที่LINE กลุ่มนะคะแล้วก็แจ้งความประสงค์ว่าขอสมัครได้นะคะสมัครล่วงหน้านะคะสมัครก่อนโทรไปก่อนได้นะคะสำหรับเอกสารประกอบนะคะก็จะมีบัตรประชาชนนะคะบัตรประชาชนแล้วก็รูปถ่าย1นิ้วครึ่งนะคะ1รูปนะคะรูปถ่ายนิ้วครึ่ง1รูปนี้ต้องเป็นรูปถ่ายที่เป็นพื้นหลังเป็นสีขาวนะคะพื้นหลังภาพเราเป็นสีขาวแล้วก็มีหนังสือผ่านการรับรองหนังสือรับรองผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสำเนาวุฒิการศึกษานะคะวุฒิการศึกษาที่เกี่ยวข้องหรือถ้าจบไม่เกี่ยวข้องสิ่งที่เอามาแนบไปอย่างนึงก็คือหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานก็จะมีแบบฟอร์มให้นะคะว่าผู้รับรองนี่ก็อาจจะเป็นนายจ้างหรือเป็นร้านค้าที่เราไปซื้อของประจำนะคะแล้วก็หนังสือรับรองความรู้ความสามารถฉบับเดิมสำหรับคนที่ไปต่อนะคะเพราะว่าหนังสือรับรองความรู้ความสามารถนี่จะมีอายุ5ปีนะคะคนที่ไปต่อก็ใช้ใบฉบับเดิมไปด้วยนะคะมีค่าธรรมเนียม 1,000 บาทถ้วนนะคะอันนี้มีค่าใช้จ่ายนะคะสำหรับในวันนี้นะคะก็มีข่าวสารดีๆมาเล่าสู่กันฟังหลายเรื่องเลยนะคะตั้งแต่เรื่องที่มีมิจฉาชีพเรียกเก็บเงินเรื่องการสมัครฝึกอบรมการสมัครขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถนะคะสำหรับช่างไฟฟ้าแผนกอาคารค่ะเราก็มีข่าวสารดีๆมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะสำหรับรายการทักษะดีมีงานทำนะคะดิฉันนันชินาฉลาดเจนนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการและคุณเต้วิรยุทธการบรรจงนะคะเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคของเราในวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 นกับอานนท์นันตะสุคนครับกระทรวงศึกษาธิการเสนอ6มาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในการประชุมวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
4: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
3: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
4: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
5: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
4: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
6: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
4: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
6: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
7: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
8: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
7: จำ3สเต็ปอีทเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
9: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: กระทรวงศึกษาธิการเสนอ6มาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในการประชุมวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลมีหลายกระทรวงเสนอวาระเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงศึกษาธิการเสนอ6มาตรการยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาให้เป็นวาระแห่งชาติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสถานศึกษาเน้นบูรณาการทำงานร่วมกันของ5กระทรวงหลักกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เน้นการผลักดันให้หน่วยงานรัฐใช้การยืนยันตัวตนหลายปัจจัยควบคู่กับมาตรการเร่งด่วนในการบังคับเปลี่ยนรหัสผ่านระบบภาครัฐทันทีกระทรวงยุติธรรมและกรมสอบสวนคดีพิเศษเสนอรายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะกรณีกองทุนยุติธรรมและกรณีพนักงานบริการในสถานบริการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่ไม่ได้รับเงินเยียวยาจากรัฐกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานศึกษาผลักดันระบบ Hero Obec Care เพื่อให้ครูสามารถประเมินดูแลและส่งต่อเด็กที่มีความเสี่ยงเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญได้อย่างเหมาะสมพร้อมแนะนำผู้ปกครองสร้างเวลาคุณภาพเพื่อให้บ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัยทางใจ
10: แม่แพทย์ประเสริฐโชติพิทยสุนนท์โฆษกกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงเหตุนักเรียนยิงครูและนักเรียนภายในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีว่าจากข้อมูลปัจจุบันพบว่าเด็กและเยาวชนมีความเครียดเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการทำร้ายตัวเองที่มีปัจจัยเกี่ยวข้องหลายด้านส่งผลให้เด็กมีภาวะจิตใจไม่สมดุลกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมสุขภาพจิตซึ่งเดินหน้าส่งเสริมสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนผ่านการทำงานร่วมกันกับสถานศึกษาและผลักดันระบบ Hero Obec Care เพื่อให้ครูสามารถประเมินดูแลและส่งต่อเด็กที่มีความเสี่ยงเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญได้อย่างเหมาะสมตลอดจนให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติด้วยการสร้างเวลาคุณภาพในครอบครัวโดยเปิดโอกาสให้เด็กได้พูดคุยและเล่าเรื่องราวต่างๆป ร้อมรับฟังและให้ความเข้าใจเพื่อให้บ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัยทางใจจากข้อมูลของหน่วยงานต่างๆและงานวิจัยพบว่าเด็กมากกว่า2ใน3เคยมีประสบการณ์ถูกบูลลี่ในโรงเรียนจึงจำเป็นต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยรวมทั้งเปิดพื้นที่ให้เด็กสามารถพูดคุยและขอความช่วยเหลือได้ขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันสังเกตความเปลี่ยนแปลงของเด็กเพื่อให้สามารถยื่นมือช่วยเหลือได้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสแจ้งเตือนประชาชนผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐขอให้เร่งยื่นอุทธรณ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้
11: นายสุปิยันต์แดมวะเล็งในอำเภอสุไหงโกลกแจ้งเตือนผู้ไม่ผ่านการตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้เร่งยื่นอุทธรณ์ภายใน31สิงหาคมนี้ผ่าน4ช่องทางหลักได้แก่เว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียนธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งการยื่นอุทธรณ์รอบนี้ครม.ได้ขยายเวลาใช้สิทธิบัตรเดิมไปจนถึง30กันยายน2569และผ่อนปรับเกณฑ์เช่นยกเลิกเงื่อนไขของผู้เรียนสกรวมถึงผ่อนปรนกรรมสิทธิ์รถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีและรถยนต์อายุเกิน20ปีปัจจุบันอำเภอสุไหงโกลกมีผู้ถือบัตรเดิมผ่านเกณฑ์แล้วราว 13,000 คนจาก 22,000 คนและผู้ลงทะเบียนใหม่ผ่านเกณฑ์ 2,400 คนจาก 5,700 คนทั้งนี้อำเภอได้เปิดศูนย์ One Stop Service ณที่ว่าการอำเภอชั้นหนึ่งเพื่ออำนวยความสะดวกในการยื่นอุทธรณ์และประสานงานทั้งนี้ประชาชนสามารถติดต่อแก้ไขเอกสารได้ถึง20กันยายน2569ก่อนกระทรวงการคลังประกาศผลอุทธรณ์วันที่30กันยายน2569และเริ่มใช้สิทธิพร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: รีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: สำนักงาน

0: ิทธิ์ผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เฮียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตเด้อทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ. 1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
1: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะแม่นะ
2: หึไหนลูกนั่นไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายทั้งหาก
1: หึอันตรายยังไงเหรอครับแม
2: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
3: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเสียงจากวิทยาลัยสงบุรีรัมย์ค่ะ
5: ปัญญาโลกัสมิปัจโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกปัญญาโลกัสมิปัจโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างใน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ขอแจ้งยุติการออกอากาศชั่วคราวเนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์จะดำเนินการดับกระแสไฟฟ้าเพื่อทำการย้ายหม้อแปลงไฟฟ้าสำหรับการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการส่งผลให้สถานีไม่สามารถออกอากาศได้ตามปกติเมื่อการไฟฟ้าดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วจะกลับมาออกอากาศให้ทุกท่านได้ติดตามรับฟังได้ตามปกติค่ะขอบพระคุณค่ะ

รมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานงานกับศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อประเมินสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องโดยวันนี้แจ้งเตือนผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์ไปยังจังหวัดเชียงรายซึ่งมีพื้นที่ติดกับแม่น้ำลาวรวมถึงจังหวัดพะเยาเพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ขณะที่สถานการณ์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบว่าปริมาณน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องแม้ทุกพื้นที่อยู่ในช่วงเฝ้าระวังแต่ได้มีการซักซ้อมแผนรับมือหลายครั้งแล้วพร้อมกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดให้ประสานหน่วยงานท้องถิ่นและท้องที่เฝ้าระวังหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินจะแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์รวมถึงประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวในหมู่บ้านจึงขอความร่วมมือประชาชนหากได้รับแจ้งเตือนให้ปฏิบัติตามแผนที่ได้

0: ซักซ้อมไว้อย่างเคร่งครัดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวเพิ่มเติมว่านายกรัฐมนตรีกำชับหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินสามารถจัดสรรงบประมาณให้รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลแต่ละพื้นที่จำนวน100ล้านบาทเพื่อใช้สนับสนุนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมน้ำแล้งโดยงบประมาณดังกล่าวสามารถนำไปช่วยเหลือเรื่องที่อาจติดขัดเช่นการขุดลอกทางระบายน้ำการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมชั่วคราวนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้กำชับให้บริหารจัดการและกักเก็บมวลน้ำเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้และช่วยบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้งในช่วงต้นปีหน้าชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐบาลเดินหน้าปฏิรูประบบการจัดกำลังคนภาครัฐเพื่อแก้ปัญหาสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายประจำที่สูงเกินไปพร้อมนำเทคโนโลยีมาปรับใช้อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
2: นายประกรณ์อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการปฏิรูปกำลังคนภาครัฐตามนโยบายรัฐบาลว่าปัจจุบันงบประมาณแผ่นดินกว่าร้อยละ73เป็นงบรายจ่ายประจำทำให้งบประมาณสำหรับการลงทุนพัฒนาประเทศมีจำนวนน้อยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐโดยจำกัดและสั่งตรึงอัตรากำลังของส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐให้อยู่ในระดับสูงสุดเท่าที่มีอยู่ณในปัจจุบันรวมถึงทยอยยุบเลิกตำแหน่งที่ไม่จำเป็นโดยย้ำว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อตำแหน่งที่มีการผูกพันไว้แล้วนอกจากนี้ยังให้ยกเลิกการจัดตั้งหน่วยงานส่วนกลางที่ไปตั้งในส่วนภูมิภาคเพิ่มเติมและทยอยปรับลดหน่วยงานในส่วนกลางในภูมิภาคที่มีอยู่เดิมกว่า 30,000 หน่วยงานลงอย่างเป็นขั้นตอนโดยเน้นนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้บริการสาธารณะแทนเพื่อให้โครงสร้างภาครัฐมีความรัดกุมทันสมัยและลดภาระงบประมาณในระยะยาวรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป้าหมายสำคัญของการปฏิรูปครั้งนี้คือการเปลี่ยนบทบาทภาครัฐจากการเป็นผู้ควบคุมมาเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนด้วยต้นทุนที่คุ้มค่าที่สุดโดยตั้งเป้าหมายในระยะยาวที่จะลดสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายประจำให้เหลือไม่เกินร้อยละ30เพื่อเพิ่มสัดส่วนงบลงทุนที่จะพัฒนาประเทศซึ่งต้องอาศัยระยะเวลาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้กระทบต่อการให้บริการประชาชนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าให้ข้อมูลกับตำรวจกรณีผู้ประกอบการนอมินีติดต่อขอเจรจาขณะลงพื้นที่เขตห้วยขวางยืนยันจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจังเพื่อปกป้องผลประโยชน์คนไทย
3: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าแจ้งความและให้ปากคำต่อพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางภายหลังที่ลงพื้นที่ตรวจสอบเครือข่ายธุรกิจที่อาจเข้าข่ายนอมินีรวมถึงสถานประกอบการและโรงแรมที่อาจประกอบกิจการไม่ถูกต้องตามกฎหมายในพื้นที่เขตห้วยขวางเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งมีผู้ประกอบการพยายามติดต่อขอเจรจาพร้อมอ้างว่าได้มีการจ่ายเงินสินบนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าจากการลงพื้นที่ครั้งนี้เชื่อว่าถนนห้วยขวางทั้งเส้นยังมีความผิดปกติและที่ผ่านมาได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนจำนวนมากและจะดำเนินการลักษณะนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องเพื่อปกป้องผู้ประกอบการคนไทยที่ตั้งใจประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายป้องกันไม่ให้คนต่างชาติเข้ามาเบียดเบียนและแสวงหาผลประโยชน์หรือเข้ามาครอบครองทรัพย์สินและที่ดินที่ควรเป็นของคนไทย
4: เราก็จะปฏิบัติภารกิจแบบนี้ในกรุงเทพมหานครต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราเชื่อว่าวันนี้เราต้องปกป้องผู้ประกอบการคนไทยก่อนนะคะว่าคนที่เขาตั้งใจทำถูกระเบียบคนที่เขาตั้งใจทำถูกกฎหมายคนที่เขาเสียภาษีเพื่อให้มาเป็นเนี่ยมาดูแลพี่น้องข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาเมืองพัฒนาประเทศเนี่ยก็เราต้องปกป้องคนพวกนี้ก่อนอีกสิ่งหนึ่งเลยที่ผมรับไม่ได้ก็คือว่าถ้าเกิดวันนี้คนต่างชาติมาเบียดเบียนเอาผลประโยชน์แล้วก็ครอบครองที่ดินที่มันควรจะเป็นของคนไทยนะครับส่วนเรื่องแรงงานเนี่ยก็แน่นอนละครับว่าวันนี้เศรษฐกิจเป็นแบบนี้คนไทยอาจจะเข้าไม่ถึงกับการที่จะได้เป็นลูกจ้างหรือเป็นพนักงานต่างๆเนี่ยแล้วยิ่งมีต่างชาติเข้ามาแย่งงานเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พวกผมเนี่ยรับไม่ได้ในแต่ละรัฐบาลนะครับ
3: นอกจากนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคาดว่ามีคนไทยที่อำนวยความสะดวกให้กับชาวต่างชาติที่ดำเนินธุรกิจผิดกฎหมายอย่างแน่นอนจึงต้องมีการสืบสวนถึงเครือข่ายเหล่านี้ยืนยันว่าหากพบความเชื่อมโยงไปถึงหน่วยงานราชการหรือใครก็ตามจะดำเนินการอย่างจริงจังและถึงที่สุดและจากวันนี้กรมการปกครองและสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางจะร่วมติดตามความคืบหน้าของกรณีดังกล่าวในทุกๆ7วันปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ตำรวจคุมตัวนายฉลองเรี่ยวแรงฝากขังพร้อมคัดค้านการประกันตัวขณะที่ศาลไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวเนื่องจากพฤติการแห่งคดีเป็นเรื่องร้ายแรงและอุกอาจเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษคุมตัวนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีผู้ต้องหาที่ใช้อาวุธปืนยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีออกจากห้องควบคุมตัวก่อนนำขึ้นรถกระบะกันกระสุนของหน่วยปฏิบัติการพิเศษเพื่อไปฝากขังที่ศาลจังหวัดนนทบุรีทั้งนี้ในท้ายคำร้องของพนักงานสอบสวนได้คัดค้านการประกันตัวนายฉลองโดยให้เหตุผลว่าเป็นคดีอุกชะกันสะเทือนขวัญและเป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนอย่างไรก็ตามภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการฝากขังแล้วผู้ต้องหาได้ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในชั้นนี้โดยศาลจังหวัดนนทบุรีมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวเนื่องจากพฤติการแห่งคดีเป็นเรื่องร้ายแรงและอุกอาจคดีมีอัตราโทษสูงประกอบกับพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวหากอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวเกรงว่าจะหลบหนีหรือก่อเหตุประการอื่นให้ยกคำร้องและหมายขังอย่างไรก็ตามก่อนตำรวจควบคุมตัวนายฉลองเรี่ยวแรงไปฝากขังเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขได้เดินทางมายังสภ.รัตนาธิเบศเพื่อดำเนินคดีกับนายฉลองกรณีปรากฏภาพนายฉลองสูบบุหรี่ภายในสถานีตำรวจเมื่อวานนี้ซึ่งเข้าข่ายความผิดสูบบุหรี่ในสถานที่ราชการโดยมีอัตราโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทสำหรับการพิจารณาดำเนินการในกรณีนี้เนื่องจากมีหลักฐานเป็นภาพอย่างชัดเจนโดยกรณีนี้เจ้าหน้าที่พิจารณาปรับในอัตราสูงสุดทั้ง2ส่วนคือปรับนายฉลองในฐานะผู้กระทำผิดจำนวน 5,000 บาทและปรับสถานที่ราชการจำนวน 3,000 บาทรวมเป็นเงิน 8,000 บาทกรมการค้าภายในลงพื้นที่ติดตามราคาดอกมะลิในช่วงวันแม่พบว่าปีนี้ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยทำให้ราคาสูงขึ้นกำชับผู้ค้าปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจนและไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาน
5: ายเจรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายดอกมะลิช่วงก่อนวันแม่แห่งชาติณปากคลองตลาด2และตลาดยอดพิมานพบว่าความต้องการมะลิเพิ่มขึ้นตามเทศกาลขณะที่ปีนี้ผลผลิตมะลิออกสู่ตลาดน้อยกว่าปีก่อนจากฝนตกชุกและอากาศเย็นส่งผลให้ราคาปรับสูงขึ้นตามกลไกตลาดซึ่งผลผลิตส่วนใหญ่มาจากจังหวัดนครสวรรค์และกำแพงเพชรโดยมะลิสดดอกใหญ่เกรด A ราคาขายปลีกประมาณ 1,000 บาทต่อลิตรขายส่ง850บาทต่อลิตรส่วนมะลิสดทั่วไปอยู่ที่750ถึง 1,000 บาทต่อลิตรและพวงมาลัยมะลิสดขนาดใหญ่200ถึง 300 บาทต่อพวงโดยกรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์การจำหน่ายดอกไม้และสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลวันแม่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้การซื้อขายเป็นไปอย่างเป็นธรรมพร้อมกำชับผู้ค้าปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจนจำหน่ายตรงตามราคาที่แสดงและตั้งราคาให้สอดคล้องกับต้นทุนและภาวะตลาดไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาทั้งนี้หากประชาชนพบการจำหน่ายสินค้าราคาสูงผิดปกติสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ปริมปราศโสภาพาสรายงาน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการติดตั้งโซลารูฟท็อปและอุปกรณ์มาตรฐานทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569เพื่อยกระดับมาตรฐานการติดตั้งและความปลอดภัยของประชาชนรองรับแผนส่งเสริมการติดตั้งโซลารูฟท็อป 500,000 ครัวเรือนในระยะแรกช่วยลดค่าไฟฟ้าเพิ่มการใช้งานของพลังงานสะอาดและเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศโดยผู้ประกอบการและอุปกรณ์ต้องผ่านมาตรฐานที่การไฟฟ้ากำหนดก่อนให้บริการแก่ประชาชนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาประดุธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคี และส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
10: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการโคลอมเบียดำเนินปฏิบัติการกู้ภัยจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ในพื้นที่ทางตะวันตกของประเทศต่อเนื่องเป็นวันที่2เมื่อวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยพร้อมด้วยตำรวจทหารและอาสาสมัครต่างเร่งค้นหาและช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารและบ้านเรือนที่พังถล่มลงมาเป็นวงกว้างขณะที่ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย160รายบาดเจ็บเกือบ600รายและยังคงสูญหายอีกราว180คนอย่างไรก็ตามทางการโคลอมเบียคาดว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้อาจเพิ่มขึ้นอีกด้านประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสปีเอล่าผู้นำโคลอมเบียสั่งการให้กองกำลังรักษาความสงบจำนวน 1,000 นายไปประจำการในเมืองคาลีเมืองใหญ่ที่สุดทางตะวันตกของโคลอมเบียเพื่อดูแลความปลอดภัยในพื้นที่เนื่องจากมีรายงานการปล้นสะดมหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวหนังสือพิมพ์ทางการของเวียดนามเปิดเผยว่าเวียดนามเริ่มดำเนินการสร้างเรือฟริเกตต่อต้านเรือดำน้ำที่มีขนาดใหญ่และทันสมัยที่ผลิตเองภายในประเทศแล้วเมื่อวานนี้ที่อู่ต่อเรือซงทูของกระทรวงกลาโหมในเมืองดานังซึ่งถือเป็นการตอบสนองนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศที่ให้มีความเป็นอิสระสามารถพึ่งพาตนเองรวมทั้งเสริมสร้างขีดความสามารถรองรับการใช้งาน2ทางและมีความทันสมัยทั้งนี้ช่วงเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมาเวียดนามดำเนินการปรับปรุงกองทัพครั้งใหญ่ให้มีความทันสมัยโดยจัดซื้อเรือดำน้ำชั้นกิโลหรือเรือฟริเกตชั้นเกพาร์ดจากรัสเซียควบคู่ไปกับการขยายกองเรือรบติดขีปนาวุธและเรือลาดตระเวนที่ผลิตในประเทศท่ามกลางข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ที่มีมาอย่างยาวนานต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองระดับ40ของพื้นที่บริเวณระนองกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:04 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.51 เมตร น้ำลงเต็มที่เวลา 13:41 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง98เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:42 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:04 น
8: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
11: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
10: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 น.ถึง 20:00 น.
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้ผมณถนนชูเมืองนะครับคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีควบคุมเสียงที่ห้องส่งนะครับแล้วก็คุณเดชธรชัยโสดาครับดูแลเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้นะครับวันที่11นะครับ11เดือนสิงหาคม2569นะครับเราเจอกันนะครับหลังข่าวภาค 19:30 นะครับหลังจบข่าวภาค 19:00 นนะฮะ 19:30 นก็เจอกันวันนี้มีข่าวใหญ่ๆเรื่องของหมัดหมัดมวยมวยมาเล่าให้ฟังนะครับใครเป็นแฟนนาบินอานานเนี่ยนะรู้จักกันดีนะครับนี่นักมวยสูงนะนะนักมวยสูงยาวแล้วก็เป็นนักมวยวันนะแชมป์วันแชมเปี้ยนชิพด้วยนะล่าสุดเพิ่งแพ้มานะแพ้เสือคิมนะสจนะแพ้เสือคิม PK นะในค่ายใหม่คือ PK นะครับล่าสุดเนี่ยมีข่าวว่าทางด้านของสมาคมกีฬานะทางด้านของสมาคมกีฬาสมาคมมวยสากลแห่งประเทศไทยนะครับได้บรรลุข้อตกลงกับทางด้านของวันแชมเปี้ยนชิพนะครับจะมีการแถลงข่าวกันพรุ่งนี้นะฮะไม่ใช่สิวันศุกร์ที่14สิงหาคมนะครับนะในช่วง11โมงนะครับที่อีโวMMA นะครับที่M Tower นะฮะ M Sphere นะครับเรื่องของนาบิลอานานจะคัดตัวนะเพื่อจะไปลุยศึกโอลิมปิกเกม2028นะครับเราจะได้เห็นไอ้หมัดยางยืดนักชกยางยืดสูงๆนาบิลอานานนะนะหลังจากที่มีเคยก่อนหน้านั้นทางสมาคมมวยสากลสมัครเล่นเคยพูดอยู่นะฮะว่าจะดึงนักมวยอาชีพจากวันเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นนาบิลหรือว่ารถถงรถถังเนี่ยหรือว่าตะวันฉายเนี่ยนะฮะขึ้นมาชกมวยสากลนะเพื่อลุยศึกโอลิมปิกเกมนะก็ตอนนี้นะเป็นนาบิลและคนแรกนะรายละเอียดเป็นอย่างไรครับวันที่14นะครับจะผมจะไปฟังการแถลงข่าวด้วยนะครับแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับในรายการแวดวงกีฬานะครับวันที่14นะส่วนเรื่องของสมาคมกีฬาจักรยานครับแหมนะก็มีข่าวนะอย่างก่อนหน้านั้นมีข่าวเรื่องของการขันชิงแชมป์ประเทศไทยของจักรยานนะชิงแชมป์ประเทศไทยนะมีหลายประเภทนะครับแล้วก็สมาคมกีฬาจักรยานและจบไปแล้วนะปรากฏว่าคนที่ได้รางวัลรางวัลประจำสนามนะก็ไม่จะอาจก็รางวัลประจำสนามก็มีรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศนะ1 2 3 4บางคนก็ไปโพสต์ภาพนะครับว่าแหมไปแข่งขันมาได้รางวัล200 บาทในประมาณนี้นะนะครับก็บอกเอ๊ะทำไมถูกจังนี่นะครับก็เป็นนักแข่งท่านนึงแหละครับก็บอกคุณฟังอย่างนี้นะครับนะไม่ใช่แก้ต่างให้กับสมาคมกีฬาจักรยานแต่ว่าสมาคมกีฬาจักรยานเขาก็แจ้งมาว่านะฮะในการแข่งขันต่างๆของสมาคมกีฬาจักรยานเนี่ยจัดถึง5 สนามนะครับทุกอย่างก็ไปตามระเบียบทั้งหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นบางแข่งขันก็ไปตามระเบียบของ UCI กำหนดและต่างๆว่ากติกาเป็นอย่างไรนะครับของรางวัลนะเงินรางวัลผู้ชนะนะแต่สนามมีนะครับซึ่งบางชิ้นกีฬาเนี่ยนะครับทางด้านของ UCI ก็บอกเพียงว่าหรือว่าทางสมาคมบอกว่าจัดให้เฉพาะประเภทอีลิตหรือประชาชนทั่วไปนะหรือประเภทยุวชนนะครับรุ่นอายุไม่มีแต่พอสมาคมกีฬาจัดใช่ไหมครับก็แหมนักกีฬามาแข่ง

0: ฉันมีรุ่นอายุด้วยนะพี่ๆน้องๆวงการจักรยานเนี่ยมีทั้งอายุ30ปี40ปี50ปีเป็นวัยที่รักษาสุขภาพคนในวงการจักรยานเก่าๆทั้งนั้นเลยนะยังจักรยานยังแข่งขันกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นเสือหมอบเสือภูเขาฟรีไรด์อะไรต่างๆดาวฮิลต่างๆนะก็จัดรุ่นขึ้นมาพอจัดรุ่นขึ้นมาปั๊บน่ะก็มีเงินรางวัลมีถ้วยให้ทุกๆ5สนามนะครับนักกีฬาก็ได้รางวัลลดหลั่นกันไปนี่ที่บอกอย่างนี้นะครับก็บอกว่าคุณนักกีฬาบางคนก็มองแค่ว่าขึ้นโพเดียมปั๊บได้เงินรางวัลรางวัลอาจจะน้อยกว่าชุดจักรยานน้อยกว่าค่าเดินทางน้อยกว่าตัวจักรยานที่ใส่แต่จะบอกคุณฟังอย่างนี้นะสมาคมกีฬาจักรยานเนี่ยและจัดการแข่งขันจักรยานเนี่ย5สนามนะและปีหนึ่งเนี่ยนะจัดโอ้โหกว่า32สนามหลายรายการนะครับเงินเนี่ยนะฮะมีต้นทุนในการจัดนะของสมาคมกีฬาจักรยานนะเราบอกอย่างนี้นะครับภาครัฐนะเงินสนับสนุนจากกกท.มีไม่เยอะนะบางอย่างแต่การขันก็ไม่ได้ซัพพอร์ตสนับสนุนนะครับ1กีฬา1รัฐวิสาหกิจก็ไม่ได้ซัพพอร์ตบางทั้งหมดนะก็ใช้เงินของสมาคมกีฬาจักรยานนี่นะครับค่าเดินทางไปแข่งขันนะค่าน้ำมงค่ามาเชลค่าอาสาสมัครค่าหน่วยพยาบาลค่าจัดการเรื่องของเวทีโอ้สารพัดค่าใช้จ่ายนะค่าถ่ายทอดสดอะไรต่างๆมีหมดนะครับก็เป็นสมาคมผลงานเกรด A แต่รายได้ไม่ได้เกรด A นะบอกคุณฟังอย่างนี้นะนะก็อยากให้คุณผู้ฟังที่ฟังอยู่เป็นแฟนจักรยานนะก็มาแข่งขันได้แต่ว่าอยากจะได้รางวัลสูงๆก็ลงมาแข่งขันในระดับอีลิตหรือประชาชนทั่วไปนั่นแหละนะแล้วถามว่าทำไมนะถึงจัดกันหลายสนามบางประเทศแข่งจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทยเขาจัดกันแค่สนามเดียวครั้งเดียวแต่บ้านเราไม่ใช่ทำไมจัด5สนามครับเพราะต้องการให้กับหนูน้องๆ นะเป็นเวทีในการคัดเลือกนักกีฬานะครับเราจะได้มีนักกีฬามากขึ้นไปแข่งทางภาคเหนือจะได้นักกีฬาที่มีเวทีแข่งขันที่ได้ชินกับเรื่องของสภาพเขามาแข่งทางใต้จะได้ชินสภาพของสถานทางเรียบอะไรต่างๆเนี่ยเราจะได้มีเวทีให้กับน้องๆซึ่งตอนนี้เยาวชนที่ขึ้นมาแข่งขันในระดับยุวชนเยาวชนมีน้อยครับมีน้อยจริงๆนะคุณผู้ฟังจะเห็นชื่อของสราวุฒิจะเห็นชื่อของพิรพลชาวเชียงขวางนะมาตูมยังตันอยู่นี่40ปีแล้วนะอายุแข็งแกร่งยังไม่มีใครมาทาบได้เห็นไหมเพราะเนี่ยคนที่มาปั่นจักรยานยังน้อยอยู่สมาคมก็เลยนี่แหละวางแผนจัดการแข่งขันจักรยานนะครับชิงแชมป์ประเทศไทยแล้วก็หลายๆอีเวนต์เนี่ยนะเพื่อจะสร้างดาวรุ่งขึ้นมานะหมุดหมายต่างๆนี่แหละครับไปคว้าเหรียญเอเชียนเกมไปคว้าเหรียญชิงแชมป์เอเชียหรือนู่นละฮะพานักจักรยานไทยไปสู้กับโปรแข่งขันระดับอาชีพระดับโลกในโอลิมปิกเกมหรือชิงแชมป์โลกซึ่งเราได้ไปร่วมแข่งขันนะฮะซึ่งภายใต้การนำของท่านนายกนะพลเอกเดชาเห็นประสีนะครับก็บอกนะพี่ๆของวงการจักรยานนะรุ่นอายุนะนะครับก็ถือว่าเรามาปั่นจักรยานมาหาเพื่อนกันมารักษาสุขภาพกันนะฮะยินดีกับพี่ที่ได้ขึ้นโพเดียมนะยินดีกับพี่ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับถือว่าการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทยเราไม่สามารถที่ไปปีนเพดานแข่งกับนักจักรยานระดับทีมชาติได้นะเราก็ไปแข่งขันระดับอายุและมาเจอพี่ๆเพื่อนๆไปเจอโค้ชตั้มวิสุทธิ์กษีพัฒน์นี่โค้ชตั้มนี่เป็นโค้ชของจักรยานทีมชาติไทยนะอายุ50บวกแล้วล้มตีลังกาขาหักแขนหักเมื่อกี้สนามแล้วไม่รู้แต่ยังมาปั่นเพื่อที่จะเจอพี่ๆเพื่อนๆน้องๆในวงการนั่นแหละได้สุขภาพดีนะครับพี่สาโรจน์โค้ชปุ้ยนะบรรยายไปด้วยนะก็นี่แหละก็มาปั่นจักรยานด้วยนะนะครับก็ฝากคุณผู้ฟังกันส่วนเครื่องของรางวัลเนี่ยนะต้องบอกว่าถ้าเกิดสมาคมมีช่องทางมีเงินรางวัลมีเอกชนซัพพอร์ตมีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจซัพพอร์ตมากขึ้นนะเงินรางวัลอาจจะมากขึ้นในอนาคตก็ถือว่าเป็นความหวังในอนาคตเช่นเดียวกันนะครับแม่พูดกันเรื่องของจักรยานยาวๆมาเล่าให้กับพี่น้องได้รับฟังกันนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของยกน้ำหนักนะในการแข่งขันยกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนชิงเชลิศแห่งเอเชียกรุงทัชเช่นประเทศอุซเบกิสถานครับเราได้เหรียญมาเพิ่มอีกแล้วครับสดๆร้อนๆนะฮะทางด้านของวิชยะปทุมตานะฮะคว้านะยกผ่านรวดเลยนะ2เหรียญทอง1เหรียญทองแดงในรุ่นยุวชนชาย70กิโลกรัมนะครับ6ครั้งหมายความว่าขึ้นอันเจิร์กสแน็คนะครับนะท่าละ3ครั้งแล้วก็วัดที่น้ำหนักรวมนะฮะซึ่งวันนี้ในยกรุ่นยุวชนชาย70กิโลน้องวิชยะเนี่ยนะครับเปิดตัวนะครับรุ่น9รุ่น70กิโลกรัมนะโชว์ฟอร์มได้อย่างสมราคาแล้วฮะท่าสแนทเนี่ยเริ่มที่ท่าสแนทก่อนนะเรียก109 115 119ผ่านหมดเลยนะสแนทเนี่ยได้เหรียญทองแดงนะครับแต่ว่าไทยอย่างที่ผมบอกมาทุกครั้งว่ายกน้ำหนักของเราเก่งครินแอนเจอร์ครับ คลินแอนเจิร์กนี่เรามาถึงก็ยก147 151และ154นะครับสถิติรวมนะ154เหรียญทองนะนะคลินแอนเจิร์กสถิติรวม273นะก็ได้2เหรียญทองน้ำหนักรวมและคลินแอนเจิร์กนะครับก็1เหรียญทองแดงนะครับนะแล้วก็มีคาซัคสถานนะครับโรเดคานอัสลาคานนะครับได้3เหรียญเงินนะนะครับแล้วก็จากอิหร่านเนี่ย1เหรียญทองอาเรซ่าซามานีนะครับอิหร่าน1เหรียญทองจากท่าสแนทนะครับ122กิโลแล้วก็ได้2เหรียญทองแดงนะครับเราก็นี่แหละฮะดีใจกันแล้วได้เหรียญทองนะฮะก็ส่วนเมื่อวานนี้เราได้เหรียญทองมาด้วยนะเมื่อวานนี้เยาวเรศเพิ่มแก้วจากเยาวชนหญิง61กิโลกรัมนะเมื่อวานนี้นะก็ได้เหรียญเงินในท่าสแนทนะครับ95กิโลกรัมคลีนแอนเจิร์กผ่านที่114 120แล้วก็127นะ127เพียงจะทำได้สถิติเยาวชนเอเชียแต่ไม่ผ่านนะครับได้แค่120แต่ก็เพียงพอได้เหรียญทองน้ำหนักรวม215ก็ได้2เหรียญทอง1เหรียญเงินเช่นเดียวกันนะเมื่อวานนี้ก็ได้อีกนะตอนนี้เราน้ำหนักรวมของเรานี่รวมๆแล้วเนี่ยนะครับก็เหรียญทั้งหมดเนี่ยตอนนี้เราไป8เหรียญทองแล้วนะครับ8เหรียญทอง2เหรียญเงินแล้วก็2เหรียญทองแดงนะครับพรุ่งนี้เนี่ยมีพักมั้ยนักกีฬาของเราน่าจะพักพรุ่งนี้วันนึงนะนะแล้วก็จะแข่งขันต่ออ้อพรุ่งนี้วันที่12สิงหาคมมีแข่งขันในช่วงบ่ายนะครับก็เยาวชน95กิโลกรัมกลุ่ม B ฮะประสิทธิ์จอมเดชพิชยะนะครับแล้วก็ช่วงหัวค่ำนะก็จะเป็นเยาวชนหญิง69กิโลกรัมหญิงนะครับทางด้านของณัฐนิชาการะเกตอ่ะรอเชียร์ลุ้นกันว่ายกน้ำหนักของเราจะได้เหรียญเพิ่มเติมอีกหรือไม่นะตอนนี้8ทอง2เงินและ2ทองแดงนะครับนะฮะส่วนความเคลื่อนไหวฟุตบอลชายครับเปลี่ยนเวลาซ้อมครับเตรียมที่จะไปแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบรองชนะเลิศนัดแรกนะครับที่จะเจอกับสิงคโปร์ก็วันนี้ซ้อมเช้านะนะครับก็เน้นเรื่องของทบทวนคอนเซปต์นะฮะแล้วก็สร้างสภาพร่างกายให้ฟิตสมบูรณ์เป็นหลักนะครับนะนักกีฬาของเราก็ฟิตเต็มที่แหละตอนนี้นะเทศักดิ์เผยพี่ไมค์ก็บอกว่ากองหน้าทีมชาติไทยก็บอกว่าเราซ้อมนะเรื่องของแท็กติกนะซ้อมเพื่อมีแรงนะก่อนเจอกับสิงคโปร์จะพยายามทำให้เต็มที่จะทำประตูให้ได้เหมือนครั้งก่อนนะในเอเชียนคัพนะมั่นใจนะครับถึงแม้ว่าสิงคโปร์จะเป็นทีมที่แข็งแกร่งมีระบบดีๆมากๆหลายคนก็เป็นผู้เล่นหลักของสโมสรด้วยนะก็ถือว่าจะเล่นได้เต็มที่นะเราก็ต้องระมัดระวังเขานะครับแล้วก็จะทำให้ดีสุดและจะเอาชัยชนะกลับมาให้ได้แล้วก็ฝากแฟนฟุตบอลชาวไทยเป็นกำลังใจให้นะครับสวยแดนหน้านะฮะทีมชาติไทยได้ทางด้านของปาตริกกุตตัฟสันนะฮะกลับมาเป็นตัวหลักของทีมรอดูนะว่าจะได้ลงนัดไหนนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลือกในกองหน้ามากขึ้นนะครับแล้วก็คุณฟังครับวันที่15เนี่ยเจอกับสิงคโปร์ก่อนนะ20นาฬิกาแต่ว่าบัตรเข้าชมในวันที่18สิงหาคมนะนัดที่2ที่เจอกับสิงคโปร์ที่ราชมังคลากีฬาสถานนะฮะ20นาฬิกานะครับเปิดขายบัตรวันนี้นะครับซื้อได้แล้วซื้อได้เลยนะครับคุณมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะลดราคานะครับจาก300ถึง600เหลือ200ถึง500บาทนะครับตอนนี้เรตติ้งในการเข้าชมในสนามของเราอยู่ที่4นะเราไปรองเวียดนามเยอะอย่าท้ออย่านะอย่าให้แพ้เวียดนามเวียดนามเขาคลั่งไคล้ทุกรายการที่ทีมชาติไทยเขาลงแข่งขันเขาเต็มสนามของเราก็อย่าให้ท้อเหมือนกันนะครับพูดถึงฟุตบอลแล้วมีรายการหนึ่งทึ่งฟีฟ่าจัดนะฟุตบอลโลกของย่านอาเซียนนะแล้วก็จะมีทีมจากอินเดียทีมฮ่องกงมาแข่งขันด้วยตอนนี้ยังหาคนซื้อไม่ได้นะฟีฟ่าตั้งราคาสูงเกือบร้อยล้านบาทนะโอ้ลำพังฟุตบอลรายการนี้นะรายการชิงแชมป์อาเซียนเนี่ยโอ้ตั้งแต่เราก็แทบจะไม่มีดูฟรีกันแล้วนะมาทูก็ซื้อมาแต่รายการอีกรายการนึงฮุนไดนะครับนะคือฟุตบอลโลกของย่านอาเซียนนะทีมจากอาเซียนนะแบ่งเป็น2สายนะแบบเจอกันหมดประมาณนี้ก็จะมีอินเดียมาฮ่องกงมาร่วมด้วยจีนเขาไม่มานะนะก็ฟีฟ่านะตั้งราคาไว้ร้อยล้านบาทนะใครจะซื้อแพงมากนะรอดูว่าใครจะซื้อนะครับมีแจ้งให้กับคุณผู้ฟังรับทราบกันนะส่วนเรื่องของสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยนะครับร่วมกับปตท.จำกัดมหาชนนะครับเปิดโครงการอันนี้สำคัญเลยนะว่ายน้ำเพื่อชีวิตประจำปี2569นะครับเดินหน้าส่งเสริมทักษะการว่ายน้ำและการเอาชีวิตรอดในน้ำ แก่เด็กและเยาวชนทั่วประเทศนะครับเป้าหมายก็คือฝึกอบรมเยาวชนจำนวน 6,000 คนให้สามารถลอยน้ำว่ายน้ำเป็นและมีทักษะเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำเพื่อลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางน้ำนะครับแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนไทยอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยระบุว่าการว่ายน้ำไม่ได้เป็นเพียงกีฬาเพื่อการแข่งขันเท่านั้นนะครับแต่เป็นทักษะชีวิตที่ทุกคนต้องได้เรียนรู้เนื่องจากสามารถช่วยป้องกันการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางน้ำนะครับแล้วก็ส่งเสริมสุขภาพร่างกายปลูกฝังวินัยและทักษะการดูแลตนเองให้กับเด็กและเยาวชนนะครับก็ประเทศไทยเนี่ยนะมีทั้งแม่น้ำลำคลองอ่างเก็บน้ำพื้นที่ชายฝั่งทะเลเป็นจำนวนมากนะครับก็ส่งเสริมให้เยาวชนประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนนะมีความรู้ด้านความปลอดภัยนะเรื่องของมีความรู้เรื่องของความปลอดภัยทางน้ำแล้วก็ทักษะการเอาชีวิตรอดนะครับหลายๆปีที่ผ่านมาจะได้เห็นน้องๆเยาวชนปฐมเอ่ยมัธยมเอ่ยนะครับช่วงปิดเทอมไปเที่ยวกับเพื่อนจมน้ำนะครับในบึงบ้างในแม่น้ำบ้างนะเพราะว่านี่นะครับทักษะการว่ายน้ำไม่มีนะครับทางด้านของสมาคมก็สมุนกีฬาทางน้ำนะครับก็ร่วมกับปตท.จำกัดมหาชนนะก็จัดกิจกรรมนะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการว่ายน้ำปลอดภัยทางน้ำการเอาชีวิตรอดนะเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับโดยผู้ฝึกสอนที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยไปดูแลนะครับนะก็ การจัดเตรียมนะก็ว่ายน้ำเพื่อชีวิตประจำปี2069นะฮะก็ถือว่าได้น้องๆนะน้องๆเข้ามาเรียนรู้ได้บริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะแล้วก็ได้องค์กรภาครัฐเอกชนมาช่วยการสานต่อเพื่อให้น้องๆได้เรียนรู้ทักษะเรื่องของการว่ายน้ำที่ถูกต้องและการเอาตัวรอดได้นะครับคุณฟังครับกลับมาที่เรื่องของจักรยานอีกครั้งนึงนะฮะหลังจากที่จบชิงแชมป์ประเทศไทยแล้วนะฮะรายการต่อไปที่สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยก็จะจัดการแข่งขันคือจักรยานประเภทรุ่นนานาชาติ Track Asia 2026นะครับ 28-30 สิงหาคมที่เวโรดมหัวหมากนะครับรายการนี้ขึ้นทะเบียนกับ UCI ระดับคลาส1นะครับมีทีมชาติและสโมสรกว่า19ประเทศ38ทีมร่วมแข่งขันนะครับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า 1,000 คนก็ถือว่ามากที่สุดในประวัติการในการจัดการแข่งขันที่ผ่านมานะครับและคราวนี้เราก็จะใช้ชุดเตรียมเอเชียนเกมนะครับครั้งที่20ไปแข่งขันนะครับส่งจุฑาทิพย์มณีพันธ์นะครับลงไปแข่งขันนะเก่งลู่สปินเก่งนะครับรวมถึงจายอังสุธาสาวิทนะครับนักปั่นของเรานะจะมาทดสอบฝีมือรายการนี้ด้วยนะก่อนที่จะไปเก็บตัวที่จีนและก็ไปแข่งขันเอเชียนเกมนะครับพลเอกเดชาเห็นประสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียนะประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียนและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับว่า Track Asia 2026เนี่ยนะครับ 28-30 สิงหาคมเนี่ยนะสมาคมกีฬาจักรยานได้ลงทะเบียนกับสหพันธ์จักรยานนานาชาติหรือ UCI นะครับบรรจุลงในปฏิทินการแข่งขันประจำปีของ UCI ระดับคลาส1เรียบร้อยแล้วนะครับทีมที่บอกนะครับ38ทีมจาก19ประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นไทยสิงคโปร์ญี่ปุ่นไต้หวันออสเตรเลียมาเลเซียมาเก๊าอินโดนีเซียนะครับฟิลิปปินส์อินเดียซาอุดิอาระเบียฮ่องกงบาเรนอุซเบกิสถานนะครับมาเลเซียนี่เขามานะเขามีทีมมาด้วยนะแล้วเขาเก่งจริงๆนะลูกของมาเลเซียเนี่ยระดับแชมป์โลกอ่ะนะครับยังมีทีมที่เป็นสโมสรคลับสโมสรนะครับซันจูไซคลิงจากเกาหลีซัมยังไซคลิงนะKSPO Cycling เนี่ยนะทีมยอนซอน Cycling นะยองตินโปที่นี่คอนไฮสกูลเนี่ยนะนี่ของเกาหลีนะจากจีนก็มียูนาน Cycling กวางซู Cycling เสฉวน Cycling เนี่ยไต้หวันก็มีทีมซินเซอร์ไฮสคูลนะทีมฟูคัมเกาสงนี่นะจากฮ่องกงก็มี KSSI ทีม CASK นะมาเลเซียนะครับนอกจากทีมชาติแล้วเนี่ยส่งทางด้านของทีมจากสหพันธ์จักรยานเซลังงอมาด้วยทีมเคย่ามาด้านะครับแล้วก็มีทีมสแตนดาร์ดอินชูรันจากฟิลิปปินส์นะทีม QLD จากออสเตรเลียนะก็มาจากอินโดนีเซียที่เห็นก็มีส่งรายชื่อมาก็จาการ์ตาโปรไซคลิงนะทีมสวีเดนจากยุโรปมาด้วยนะทีมสโมสรจากสหรัฐอเมริกาทีมจากคิวบาทีมจากสโลวาเกียนี่เก่งเขาแต่ว่าลูกก็ไม่ยอมแพ้ใครนะครับแล้วของไทยก็มีทีมสโมสรนะฮะจากเวโรโดมประเทศไทยนั่นแหละครับนี่ก็คือการแข่งรายการใหญ่รอลุ้นและรอไปเชียร์กันเดี๋ยวผมก็จะไปติดตามบรรยากาศการแข่งจักรยานนะที่เวโรโดมหัวหมากไปสะดวกช่วงนี้นะครับผมนั่งรถเมล์สาย36กอไก่จากก้วยขวางไปถึงสนามถ้าย้อนไปข้างหน้าก็นั่งสายปอ69อ้อมไปเพชรบุรีหน่อยนะผ่านประตูน้ำเลี้ยวเข้าถนนเพชรบุรีตัดใหม่แล้วก็ไปเข้าคลองตันพัฒนาการก็ผ่านหน้ารามเหมือนกันแต่ถ้าแอร์เย็นๆนะก็จะไปดูเหมือนกันฮะเดี๋ยวนี้เดินทางสะดวกนะครับรอรถไฟใต้ดินนะสายที่ผ่านไปรามคำแหงจากจุดซ่อมรถตรงห้วยขวางศูนย์วัฒนธรรมอ่ะ ไปหน้ารามตอนนี้เขาสร้างเสร็จแล้วนะแต่ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าติดอะไรขึ้นซึ่งรถไฟใต้ดินตรงนั้นทั้งบินทั้งใต้ดินทั้งบนดินนะนะยังไม่เปิดบริการหรือว่าต้องรอสายที่มาจากบางขุนพรหมนะที่มาเชื่อมต่อกันถึงมักกะสันนะตอนนี้กำลังก่อสร้างอยู่ไม่แน่ใจนะนะครับแต่ถ้าเกิดมีรถไฟฟ้าใต้ดินจากห้วยขวางนะตรงศูนย์วัฒนธรรมไปรามคำแหงไปบินบุรีสะดวกครับไปเชื่อมต่อสายสีชมพูสายสีเหลืองได้รอบกรุงเทพอะนะครับจากเรื่องของจักรยานไปดูเรื่องของมอเตอร์ไซค์นะขอบคุณทางด้านของดร.อารักษ์พรประภานะประธานไทยฮอนด้าจำกัดนะครับท่านแจ้งมาที่ผมเล่าให้ฟังนะการแข่งขันFIM เอเชียนะครับนะการแข่งขันเอเชียรถเรซซิ่งนะครับที่มันดาลิกาอินโดนีเซียนะครับสนามที่มิกธนัทลองปลิวนะครับในรุ่น 600cc ทีมจาก Honda Racing Thailand นะครับขับเคี่ยวอยู่กับทีมที่มีคะแนนนำอยู่นะจาก Racing Yamaha Racing นะก็คือทางด้านของ Daniel Kasma นะก็แต้มถ้าเราชนะเนี่ยเราจะได้แต้มนะก็สูสีกันเราจะเป็นที่1ในรุ่น 600cc แต่ปรากฏว่าขณะที่เราขึ้นอยู่ที่3เหลือโค้งน่าจะเป็นโค้งรองสุดท้ายนะฮะเราเข้าโค้งแล้วตัวคัชมาเดนเนียลคัชมาเนี่ยเขาเหมือนกับไปเข้าโค้งในแล้วก็สะบัดนะคือเข้าไปสะบัดตั้งใจจะไปถ้าฟุตบอลคือตั้งใจไปเสียบประมาณนั้นแต่นี่คือการเข้าไปและสไลด์รถนะครับให้เกิดอุบัติเหตุนะฮะก็ทำให้ทั้งมิกก็ไม่สามารถขึ้นโพเดียมได้นะหล่นไปอยู่ที่10ที่9ที่10นะส่วนคัสมาหล่นไปอยู่ที่11 12ประมาณนี้นะครับผู้จัดการแข่งขันนะครับเอเชียโรดเรซซิ่งเนี่ยมีผมถามด็อกเตอร์อนาด็อกเตอร์อารักษ์พลประภานะซึ่งไปเชียร์ถึงขอบสนามบอกว่าทางผู้จัดเนี่ยนะก็ได้ลองแลบดับเบิ้ลลองแลบกับDaniel Kasma นะครับ2สนามนะ2สนามก็นี่คือบทลงโทษนะครับเดี๋ยวสนามต่อไปที่เซปังคงจะได้เห็นนะดับเบิ้ลลองแลบนะฮะก็สบายหน่อยนะครับเราก็จะเขาจะได้ไม่กดดันเราแต่ว่าดับเบิ้ลลองแลบนี่แหมระดับ Kasma คือคนที่มีคะแนนสูงสุดใน 600cc อ่ะแป๊บเดียวเขาก็ไล่ทันนะก็ใช้เวลานิดหน่อยเขาก็ไล่ทันนะครับรุ่นนี้เราได้เชียร์กัน2คนนะคัชมาที่มีคะแนนนำDaniel Kasmaนะครับแล้วก็อนุภาพซามูลนะจากค่ายยามาฮ่านะยามาฮ่าเรซซิ่งนะครับแล้วก็น้องมิกธนัทลองปลิวที่ลุ้นโพเดียมอยู่เหมือนกันนะครับพอได้เรซซิ่งไทยแลนด์นะครับจากมอเตอร์ไซค์คุณผู้ฟังครับไปดูเรื่องของการวิ่งบ้างนะครับมีการแถลงข่าวกันวันนี้นะที่ไทย PPS นะครับเครือสหพัฒน์โดยมูลนิธิดร.เทียมโชควัฒนานะครับจัดการแข่งขันวิ่งนะครับรายการ King Bridge Tower King Square Community Mall นะครับแล้วก็บริษัทในเครือสหพันธ์จัดวิ่งไทย PBS King Bridge Run 2026นะครับเครือสหพัฒน์นะครับร่วมกับพันธมิตรมันจะเป็นไทย PPS นะครับมูลนิธิไทย PPS นะครับจัดแนวคิดวิ่งเชื่อม2สะพานบนชวนสายวิ่งมาร่วมสัมผัสเส้นทางบนเหนือแม่น้ำเจ้าพระยานะครับบนสะพานภูมิพล1และภูมิพล2นะครับโอ้โหสะพานที่สูงมากชันมากนะครับและจัดวิ่งกันนะฮะแล้วก็ชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยาแบบพาโนรามาเห็นมุมสุด360องศานะครับแล้วก็เปลี่ยนเรื่องของการวิ่งให้เป็นโอกาสทางศึกษาแก่เด็กและเยาวชนนะครับวันนี้แถลงข่าวการประธานมูลนิธิดร.เทียมโชควัฒนานะครับคุณดร.ศศินาปวโรลานวิทยานะครับบอกว่ามูลนิธิดร.เทียมโชควัฒนาก็ยินดีในการเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นเจ้าของงานนะฮะเป็นส่วนหนึ่งของงานในครั้งนี้จัดกิจกรรมที่เป็นการเชื่อมโยงเรื่องของการดูแลสุขภาพเข้ากับการสร้างประโยชน์และมอบสิ่งดีๆให้กับสู่สังคมนะครับแล้วก็อยากแก้การพูดคุยกันระหว่างมูลนิธินะดร.เทียมโชควัฒนานะกับไทย PBS ก็ได้คุยกันก็เลยเกิดการวิ่งแนวคิดวิ่งสะพานภูมิพล1และสะพานภูมิพล2นะครับเป็นการวิ่งที่โดดเด่นนะครับเพราะว่าสะพานทั้ง2สะพานเนี่ยโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมและทัศนียภาพนะเป็นเส้นทางที่สำคัญในแนวคิดวิ่งเชื่อม2สะพานนะครับไม่ใช่การวิ่งเพื่อแข่งขันแต่เป็นการเชื่อมโยงถึงผู้คนและชุมชนเป็นการแบ่งปันเข้าไว้ด้วยการสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของมูลนิธิดร.เทียมโชควัฒนานะครับที่ดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมมาอย่างต่อเนื่องด้านการศึกษาและการช่วยเหลือขาดแคลนและผู้ประสบภัยด้านสาธารณภัยนะโดยการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆนะครับส่วนทางด้านของคุณธนินทร์โชควัฒนากรรมการผู้อำนวยการโครงการ King Bridge Tower และกรรมการผู้จัดการบริษัท King Square จำกัดนะครับเป็นผู้สนับสนุนในส่วนของงานไทย PBS King Bridge Run 2026นะครับบอกว่าสอดคล้องกับแนวคิด Community of Kindness นะครับหรือว่าสังคมแห่งการแบ่งปันและ ความใจดีของเครือสหพัฒน์นะครับก็จัดการวิ่งขึ้นมานะครับก็อยากให้ทุกคนมาออกกำลังกายกันเพื่อการกุศลด้วยนะครับนอกจากสุขภาพดีแล้วนะฮะก็ยังแบ่งปันนะครับแบ่งปันทุกก้าวย่างของนักวิ่งก็คือเรื่องของประโยชน์คืนสู่สังคมนะครับต่อยอดการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนนะการแข่งขันรายการนี้นะฮะก็หลังจากค่าใช้จ่ายแล้วนำไปมอบให้กับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์แล้วก็มูลนิธิดร.เทียมโชควัฒนาแล้วก็มูลนิธิไทย PBS นะครับช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในครอบครัวที่ยากจนและมีความเสี่ยงต่อการหยุดเรียนหรือหลุดจากระบบทางการศึกษานะครับไทย PBS Kingbridgeรัน2026นะครับ6ธันวาคม2569นะครับที่ King Square Community Mall พระราม3นะครับโดยเส้นทางแข่ง3ระยะนะครับฮาล์ฟมาราธอน21กิโลนักวิ่งจะได้วิ่งกัน2สะพานเลยนะครับสะพานภูมิพล1และสะพานภูมิพล2นะครับวิ่งไปชมสะพานไปชมแม่น้ำเจ้าพระยาแบบพาโนรามานะครับ360องศานะครับส่วนวิ่งซุปเปอร์มินิมาราธอน13กิโลก็จะได้วิ่งบนสะพานภูมิพล1นะครับแล้วก็ฟันรัน5กิโลนะเพิ่งออกกำลังกายกับครอบครัวนะครับก็เส้นทางสบายๆบนเส้นทางพระราม3นะครับติดต่อได้นะครับ Facebook เรื่องของช่องทางนะใน Facebook ของมูลนิธิไทย PBS นะครับก็แจ้งแจ้งให้กับนักวิ่งนะชอบวิ่งการกุศลรับฟังให้กับคุณผู้ฟังนะครับคุณผู้ฟังครับฝากเรื่องของมวยนะหลังจากที่พูดถึงไปแล้วสำหรับทางด้านของนาบิลนะครับจะเข้ามาต่อยมวยสากลในทีมชาติไทยนะครับรายการมวยนะครับขออนุญาตรายการมวยอาจารย์ประภาสเพชรไทยพงษ์แจ้งมานะครับสำหรับการแข่งขันชกมวยนะครับที่ปัตตานีนะครับสนามอเนกประสงค์ลานอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคปัตตานีนะครับก็เป็นการแข่งขันชกมวยนะครับรายการใหญ่นะศึกวันน้ำประหวานแม่อารีนะวันพยัคฆ์สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดนะครับจัดกันวันที่29สิงหาคม2569นะครับนอกจากอาจารย์ประภาสเพชรไทยพงษ์ซึ่งเป็นที่ปรึกษาแล้วนะส่งข่าวมาด้วยแล้วนะท่านสสมหารุดดินยูโซนะฮะประธานจัดการแข่งขันนะครับแล้วก็มีทางด้านของโปรโมเตอร์คุณสมคิดดียิ่งนะฮะแล้วก็หลายๆท่านนะคุณอารีมณีโชตนะครับหลายท่านนะคุณอารีนี่นำพริกแม่อารีใช่ไหมนะร่วมมาจัดการแข่งขันนะครับแล้วก็มีการประกบคู่มวยคุณพงษ์นะคงเพชรนะคู่กบคู่มวยนะครับมีกบควรกรดนะประสานงานนะครับนะฮะแล้วก็มีหลายท่านคู่เอกนะผมไปดูคู่เอกที่อาจารย์แจ้งมาวันที่29นะไปดูกันได้นะ19ตุลาคมเป็นต้นไป19สิงหาคมที่ลานอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคปัตตานีที่เรียนเก่าผมนะสมัยอยู่ปวช.นะครับก็คู่เอกเนี่ยเป็นยอดบัวงามลัคกี้บันเทิงนะครับ110ปอนด์เจอกับวันวิชิตเทคนิคปัตตานีนะก็ขาบ้านหรือเปล่านะวันวิชิตนะเทคนิคสวมชุดสวมเสื้อเทคนิคปัตตานีแล้วนะเล่นต่อยในบ้านเนี่ยเจอกับยอดบัวงามลัคกี้บันเทิงนะ110ปอนด์นะครับแล้วก็คู่ค้ำเนี่ยฮะคู่ค้ำคู่รองก็เป็นลานกล้าเกียรติชยุทธนะค่ายเก่าหรือเกียรติชยุทธเนี่ยเจอกับสิงคิวนะครับสพงอมรนะครับแล้วก็มีคู่ค้ำซุปเปอร์บิ๊กสิทธิ์นายกเล็กนะครับ120ปอนด์กับดีเซลเล็กมอรวมใจเพื่อนนะฮะยังมีนิชาวเอราวัณต่อย124ปอนด์กับเสือดำนายกเอท่าศาลาโอ้นี่ละหลายคู่มีกัน15คู่ตั้งแต่19นาฬิกาเป็นต้นไปนะฉลองวิทยาเทคนิคปัตตานี89ปีด้วยเปล่าน่าจะใช่นะงานนี้นะครับเป็นการแข่งขันมวยนัดพิเศษเฉลิมฉลองนะครับ89ปีวิทยาลัยเทคนิคปัตตานีอ่ะแฟนหมัดมวยๆนะไปดูไปเชียร์ให้กำลังใจกันนะครับขอบคุณอาจารย์ประภาสเพชรไทยพงษ์ด้วยนะที่ส่งข่าวมาให้ร่วมประชาสัมพันธ์นะครับนี่คือแวดวงกีฬาครับคุณผู้ฟังครับผมณัฐนนท์ชูเมืองและทีมงานทุกท่านขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังวันนี้เวลาหมดเวลาพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานสีสันพันไม้เทิดไทยบรมราชินีนาถณสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครหลายหน่วยงานจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเยาวเรศเพิ่มแก้วคว้า2เหรียญทอง1เหรียญเงินในการแข่งขันยกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 16:44 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรติยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปทรงเปิดงานสีสันพันไม้เทิดไทยบรมราชินีนาถณสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 15:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนุรักษ์มาประณีตองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39ประจำปี2569ณศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์เขตคันนายาวกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กองทัพบกจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569
2: พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยมีคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลกองทัพบกเข้าร่วมพิธีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลณกองบัญชาการกองทัพบกกิจกรรมประกอบด้วยพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน95รูปจากวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหารเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลจากนั้นผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลประกอบพิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์จากวัดบวรนิเวศวิหารพร้อมถวายเครื่องไทยธรรมและทอดพระไตรนอกจากนี้ยังมีพิธีไถ่ชีวิตกระบือพร้อมมอบปัตรประจำตัวสัตว์นิทรรศการแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลปริญญาวิทย์เตือนสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรมปันสุขมอบใจให้ความรักมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่บุคลากรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569
3: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในกิจกรรมปันสุขมอบใจให้ความรักเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมณกระทรวงศึกษาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าวันแม่แห่งชาติเป็นโอกาสสำคัญที่กระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมกันทำบุญและถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมขอให้บุญกุศลส่งถึงผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆโดยได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคมามอบผ่านโครงการปันสุขเพื่อร่วมแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและเป็นกำลังใจให้บุคลากรทุกคนภายใต้แนวคิด All for Education ซึ่งทุกคนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มอบข้าวสารไข่เป็ดและน้ำมันพืชแก่แม่บ้านพนักงานทำความสะอาดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและพนักงานขับรถยนต์ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสะท้อนถึงความใส่ใจในการดูแลบุคลากรทุกระดับพร้อมส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรแห่งการแบ่งปันและการสร้างความสัมพันธ์อันดีในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการศึกษาของประเทศต่อไปจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น ระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนณ Impact Exhibition Hall เมืองทองธานี
4: นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Color of Thai Thai เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนยกระดับและเพิ่มมูลค่าทุนทางวัฒนธรรมไทยสร้างการรับรู้คุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยในระดับประเทศและระดับนานาชาติกำหนดจัดงานระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนณ Impact Exhibition Hall 7ถึง8เมืองทองธานีภายใต้แนวคิดเปิดประสบการณ์สีสันแห่งวัฒนธรรมไทยทุกภูมิภาคภายในงานแบ่งการจัดแสดงเป็น5โซนหลักที่สะท้อนมิติอันหลากหลายของวัฒนธรรมไทยได้แก่สีสันแห่งมรดกไทยศรัทธาและวิถีประเพณีจัดแสดงนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น360องศาพร้อมกิจกรรมสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอาทิการทำโคมล้านนาการแกะสลักเทียนสีสันแห่งภูมิปัญญาและหัตถศิลป์ไทยถ่ายทอดคุณค่าภูมิปัญญาไทยพร้อมเลือกซื้อผ้าไทยและงานหัตถกรรมผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศกว่า100ร้านค้าสีสันแห่งศิลปะการแสดงไทยจัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากหน่วยงานในสังกัดและเครือข่ายศิลปินจากทั่วประเทศพร้อมกิจกรรมสาธิตและเวิร์กช็อปด้านศิลปะการแสดงเช่นการตอกหนังใหญ่วัดขนอนการทำเครื่องประดับช่างฟ้อนสีสันแห่งรสชาติไทยถ่ายทอดเรื่องราวของวัฒนธรรมอาหารผ่านข้าวและนิทรรศการอาหารรสชาติที่หายไปพร้อมการจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศและสีสันแห่งแรงบันดาลใจจัดแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ของหน่วยงานภาครัฐเอกชนและภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมาริชโยรายงาน
1: ไทยและอินเดียยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เตรียมเปิดตลาดส่งออกสินค้าเกษตรและสัตว์น้ำเพื่อประโยชน์ของเกษตรกรทั้งสองประเทศ
5: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือร่วมกับนายปูนีตอัครวาลเอกอัครทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยเพื่อหารือถึงแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างไทยและอินเดียซึ่งทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์อันดีและใกล้ชิดกันมาอย่างยาวนานทางด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวและในโอกาสที่จะครบรอบ80ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและอินเดียในปีหน้าโดยนายสุริยะกล่าวว่าเป็นโอกาสสำคัญในการต่อยอดความสัมพันธ์และผลักดันความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์ร่วมกันโดยประเทศไทยมีความร่วมมือกับอินเดียในหลากหลายมิติและได้ยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์โดยปัจจุบันทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างการเจรจาทบทวนความตกลงการค้าสินค้าอาเซียนอินเดียหรือเอทิก้าขณะเดียวกันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมประมงได้รับข้อเสนอการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจากฝ่ายอินเดียแล้วโดยอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดและจะส่งความคิดเห็นทางวิชาการและข้อเสนอแนะกลับไปยังฝ่ายอินเดียซึ่งเบื้องต้นฝ่ายอินเดียได้ขอเสนอในการขอเปิดตลาดการส่งออกสินค้าพืชขณะที่ไทยก็ได้เสนอในการขอส่งออกพ่อแม่พันกุ้งมะพร้าวอ่อนและใบกระท่อม
6: ในเนื้อหาสาระสำคัญของ MOU นี้ก็จะมีการพูดถึงเรื่องของการแลกเปลี่ยนข้อมูลการช่วยเหลือกันทางเทคนิคซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันก็จะแบ่งยกระดับทางวิชาการให้ทั้งสองฝ่ายซึ่งจะเป็นประโยชน์กับทั้งสองประเทศนะครับซึ่งอันนี้ก็คาดว่าคงเร็วๆนี้สามารถเซ็นสัญญากันได้นะครับ
5: โดยนายสุริยะย้ำว่าได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานเป็นไปอย่างรอบคอบโดยพิจารณามาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชหรือ SPS ที่ต้องสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่ายเพื่อส่งเสริมการค้าและเพิ่มโอกาสในการขยายมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรระหว่างสองประเทศชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐบาลมุ่งยกระดับโฉนดชุมชนให้มีกฎหมายรองรับอย่างมั่นคงพร้อมชี้แจงการสิ้นสุดหน้าที่ของธนาคารที่ดินเป็นไปตามกฎหมายเพื่อไม่ให้กระทบต่อประชาชน
7: นายประกรณ์อินทรประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีแถลงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินจากกรณีที่คณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือพีมูฟเรียกร้องให้รัฐบาลรับรองสิทธิโฉนดชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมคัดค้านการยกเลิกระเบียบเดิมและเรียกร้องให้คัดค้านการยุบสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินหรือบจท. ดยเน้นย้ำว่ารัฐบาลมีนโยบายปฏิรูประบบการทำมาหากินของประชาชนให้ได้รับสิทธิตามกฎหมายอย่างมั่นคงที่สุดสำหรับกรณีข้อกังวลเรื่องการยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าโดยโฉนดชุมชนนั้นเป็นการสื่อสารคลาดเคลื่อนเนื่องจากรัฐบาลมีเป้าหมายในการยกระดับโฉนดชุมชนเข้าสู่ระบบการรับรองตามกฎหมายของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคทช.ตามมาตรา10วงเล็บ4เพื่อให้เป็นรูปแบบการจัดที่ดินทำกินที่ได้รับการรับรองตามกฎหมายอย่างถูกต้องและมีความมั่นคงยิ่งขึ้นซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้คทช.เร่งรัดดำเนินการปรับรูปแบบดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนส่วนประเด็นการยุติการดำเนินงานของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินองค์การมหาชนหรือบจท.รองนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าเป็นไปตามเงื่อนไขของพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งซึ่งได้ขยายระยะเวลามาแล้ว9ปีและจะครบกำหนดในเดือนกุมภาพันธ์ทั้งนี้ยืนยันว่าองค์กรไม่ได้สูญหายทันทีแต่จะคงอยู่เพื่อชำระบัญชีและจะมีการถ่ายโอนภารกิจบุคลากรรวมถึงโครงการเดิมที่ดำเนินการอยู่ไปยังสำนักงานคทช.เพื่อดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องจึงขอให้พี่น้องเกษตรกรและประชาชนมั่นใจว่าจะไม่ได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลรายงาน
1: กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงานนิทรรศการผ้าไทยทุนทางวัฒนธรรมเลกาซี่สาขาแฟชั่นยกระดับหัตถศิลป์ไทยสู่แฟชั่นร่วมสมัยระดับสากลวันนี้ถึง13สิงหาคมนี้ณศูนย์การค้าไอคอนสยาม
8: นางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เปิดเผยว่ากรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและไอคอนคลับไอคอนสยามพร้อมด้วยคณะผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยและดีไซเนอร์ชั้นนำของเมืองไทยจัดงานแสดงผลงานนิทรรศการและการเสวนาวิชาการภายใต้แนวคิดทุนทางวัฒนธรรมเลกาซีสาขาแฟชั่นในหัวข้อการส่งเสริมภูมิปัญญาและหัตถศิลป์แห่งผ้าไทยผ่านมุมมองร่วมสมัยสู่งานฝีมือในโลกยุคปัจจุบันเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการอนุรักษ์ผ้าไทยพร้อมทั้งสืบสานพระราชปณิธานตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการพัฒนาผ้าไทยให้ทันสมัยและยั่งยืนซึ่งการจัดงานครั้งนี้มุ่งนำเสนอแนวคิดเลกาซีหรือมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อต่อยอดภูมิปัญญาดั้งเดิมผ่านการออกแบบร่วมสมัยให้ผ้าไทยสามารถเข้าถึงคนรุ่นใหม่และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
9: ทุนทางวัฒนธรรมเป็นความภูมิใจที่กรมประชาสัมพันธ์อยากจะขยายความในความหมายเหล่านี้อยากจะสร้างแรงบันดาลใจโดยเฉพาะเสด็จพระองค์หญิงเนี่ยท่านเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่พระองค์ท่านที่ออกแบบแล้วเข้าของคนรุ่นใหม่สิ่งนี้อยากให้เป็นประโยชน์ที่ทุกท่านจะได้รับเพียงแต่ท่านเปิดบ้านแล้วก็สนใจในคุณค่าของความเป็นไทยไม่เฉพาะแค่ผ้านะคะทุกอย่างเลยที่เป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวท่านเราสามารถนำกลับมาประยุกต์นำออกมาออกแบบแล้วก็ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจทั้งตัวท่านแล้วก็ประเทศชาติได้ค่ะ
8: สำหรับไฮไลท์สำคัญของงานในวันที่13สิงหาคมเวลา 15:30 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการและการแสดงแฟชั่นโชว์ผลงานร่วมสมัยที่ผ่านการพัฒนาจาก10ชุมชนทั่วประเทศโดยมีดารานักแสดงและนางแบบชื่อดังร่วมเดินแฟชั่นโชว์อาทิโอปอสุชาตาช่วงสีมิสเวอร์2025ออมกรณภัทรหลิวนัชชาลีน่าละลินาและแบงค์สอนรามอเนกลาภนอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมเสวนาวิชาการยกระดับผ้าไทยตลอดทั้ง3วันพร้อมพิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตรแก่10ชุมชนในวันที่13สิงหาคมเวลา 13:00 น.โดยมีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีประชาชนและผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายระหว่างวันที่11ถึง13สิงหาคมตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 21:00 น.ณลานทาราฮอชั้น M ศูนย์การค้าไอคอนสยามนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน ขยายความร่วมมือสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านตลาดทุน
10: นายสุภชัยปทุมนากุลปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยว่าสำนักงานปลัดอว.ร่วมกับกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนหรือ CMDF ลงนามบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนเพื่อสานต่อโครงการสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านตลาดทุนเพื่อสร้างระบบนิเวศกำลังคนคุณภาพระดับชาติให้มีความแข็งแกร่งโดยมุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพใน4ด้านหลักประกอบด้วยการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ให้เป็นมืออาชีพระดับสากลการสร้างเครือข่ายบูรณาการความรู้ข้ามสถาบันการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมและการเพิ่มขีดความสามารถเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางทางการเงินของภูมิภาคทั้งนี้ในปีงบประมาณ2568กระทรวงอว.ได้ผลักดันงานวิจัยจนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายได้จริงแล้วจำนวน10โครงการการขยายความร่วมมือในครั้งนี้จึงเป็นการยืนยันถึงการสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่อีก10โครงการอย่างต่อเนื่องและเต็มประสิทธิภาพเพื่อใช้ศักยภาพด้านการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนตลาดทุนนำพาประเทศไปสู่การมีรายได้สูงและทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างมั่นคงนายจักรชัยบุญยวัฒน์ผู้จัดการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนกล่าวเสริมว่าตลาดทุนไทยจำเป็นต้องใช้องค์ความรู้ใหม่ในการกำหนดทิศทางและรับมือกับความเสี่ยงซึ่งงานวิจัยได้รับทุนจะไม่หยุดอยู่เพียงแค่การตีพิมพ์ทางวิชาการแต่ต้องต่อยอดเป็นนโยบายกฎเกณฑ์และนวัตกรรมที่ใช้งานได้จริงการลงทุนสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญทั้งเศรษฐศาสตร์และเทคโนโลยีจึงเป็นรากฐานสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถของประเทศและขับเคลื่อนตลาดทุนไทยให้เข้มแข็งโปร่งใสและเติบโตได้อย่างยั่งยืนบนเวทีโลกปฏิพลจะรับรมมารายงาน
11: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
12: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
13: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
12: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายโยฮันวาเดอร์ฟูรัฐมนตรีต่างประเทศของเยอรมนีกล่าวผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ภายหลังการสนทนาทางโทรศัพท์กับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขาเรียกร้องให้อิหร่านเข้าร่วมการเจรจาอย่างสร้างสรรค์กับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคตะวันออกกลางและสหรัฐเพื่อยุติความขัดแย้งพร้อมขอให้อิหร่านเปิดเส้นทางเรือในช่องแคบฮอร์มุซอย่างไม่มีเงื่อนไขเพื่อให้การเดินเรือเป็นไปอย่างเสรีและปลอดภัยสำหรับทุกฝ่ายด้านนายอารักชีกล่าวว่าอิหร่านกำลังเจรจากับโอมานในการกำหนดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบแห่งนี้พร้อมย้ำว่าความไม่มั่นคงที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐและอิสราเอลต่ออิหร่านซึ่งประชาคมโลกควรเรียกร้องให้สหรัฐรับผิดชอบต่อผลกระทบด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจที่เกิดจากการปิดช่องแคบฮอร์มุซสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐสภาตุรกีมีมติด้วยคะแนนเสียง468เสียงจากทั้งหมด600เสียงอนุมัติร่างกฎหมายจะตั้งกรอบการทำงานทางกฎหมายสำหรับการยุบพรรคแรงงานเคอร์ดิสถานหรือ PKK กลุ่มติดอาวุธชาตินิยมชาวเคิร์ดที่ถูกประกาศให้เป็นองค์กรผิดกฎหมายเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งถือเป็นมาตรการที่เป็นรูปธรรมที่สุดและเป็นก้าวสำคัญที่สุดที่จะนำไปสู่การยุติความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลตุรกีและกลุ่ม PKที่ยืดเยื้อมานานหลายทศวรรษและทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 40,000 รายร่างกฎหมายดังกล่าวจะให้ความคุ้มครองทางกฎหมายกับอดีตสมาชิกกลุ่ม PKK ที่ไม่ได้กระทำความผิดร้ายแรงและระงับโทษจำคุกสำหรับผู้ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานเป็นสมาชิกกลุ่ม PKK เพื่อช่วยเปิดทางไปให้กลุ่มคนเหล่านี้กลับคืนสู่สังคม สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายเอดิรุสดีคัมโตโนนายกเทศมนตรีเมืองปอนติยานักในจังหวัดกาลิมันตันตะวันตกของอินโดนีเซียในวันนี้ที่ประกาศปิดโรงเรียนหลายสิบแห่งเป็นวันที่2ติดต่อกันเนื่องจากควันไฟป่าข้ามแดนที่ลอยเข้าปกคลุมพื้นที่ทำให้เด็กนักเรียนจำนวนมากต้องเรียนหนังสือจากที่บ้านต่อไปจนกว่าคุณภาพอากาศจะดีขึ้นทางนี้สำนักงานอุตุนิยมวิทยาภูมิอากาศและธรณีฟิสิกส์ของอินโดนีเซียคาดการว่าอินโดนีเซียจะเผชิญฤดูแล้งที่รุนแรงกว่าปกติในปีนี้ซึ่งเสี่ยงที่จะเกิดภัยแล้งและไฟป่ารุนแรงโดยเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญขณะที่เหตุไฟป่าที่เกิดในอินโดนีเซียปีนี้เผาผลาญพื้นที่ทั่วประเทศไปแล้วกว่า 670,000 ไร่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
14: การแข่งขันยกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่กรุงทัชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานในรุ่นเยาวชนหญิง61กิโลกรัมกลุ่ม A ในท่าสแนชเยาวเรศเพิ่มแก้วออกสตาร์ทได้สวยครั้งแรกยกผ่านที่92กิโลกรัมครั้งที่2เรียกเหล็ก95กิโลกรัมยกไม่ผ่านครั้งที่3ออกมาแก้ตัวสำเร็จที่น้ำหนักเดิมทำให้สถิติอยู่ที่95กิโลกรัมคว้าเหรียญเงินมาครองขณะที่ท่าคลีนแอนด์เจิร์กเยาวเรศทำผลงานได้ดียกผ่านใน2ครั้งแรก114และ120กิโลกรัมตามลำดับพร้อมการันตีคว้าเหรียญทองทันทีทำให้ครั้งที่3เพิ่มน้ำหนักเหล็กเป็น127กิโลกรัมหวังทำลายสถิติเยาวชนเอเชียแต่ยกไม่ผ่านทำให้สถิติอยู่ที่120กิโลกรัมคว้าเหรียญทองพร้อมขยับน้ำหนักรวมไปอยู่ที่215กิโลกรัมคว้าเหรียญทองไปด้วยเช่นเดียวกันทำให้เยาวเรศคว้าไป2เหรียญทองและ1เหรียญเงินสำหรับผลงานของทัพจอมพลังไทยในทัวร์นาเมนต์นี้สามารถคว้าไปแล้ว6เหรียญทอง2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงไทย PBS ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงานวิ่งมาราธอนไทย PBS Kingbridge Run 2026ภายใต้แนวคิดวิ่งเชื่อม2สะพานติดตามได้จากรายงาน
15: นายอดิศักดิ์ลิมปารุ่งพัฒนากิจรองผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ไทย PBS พร้อมด้วยดร.เสรีนาปวโรลานวิทยาประธานมูลนิธิดร.เทียมโชควัฒนาและนางสาวธนินทร์โชควัฒนาผู้อำนวยการโครงการ King Bit Tower และกรรมการผู้จัดการบริษัท King Square จำกัดรวมแถลงข่าวพิธีเปิดงานไทย PBS Kingbridge Run 2026ภายใต้แนวคิดวิ่งเชื่อม2สะพานนายอดิศักดิ์ลิมปะรุ่งพัฒนากิจรองผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ไทย PBS เปิดเผยว่ากิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเชื่อมโยงการดูแลสุขภาพเข้ากับการสร้างประโยชน์และส่งต่อสิ่งดีๆกลับคืนสู่สังคมโดยการเปิดพื้นที่ให้สายเฮลตี้ได้มาวิ่งสัมผัสเส้นทางเหนือเจ้าพระยาเป็นครั้งแรกบนสะพานภูมิพล1และ2พร้อมชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยาแบบพาโนรามาภายใต้แนวคิดวิ่งเชื่อม2สะพานและเปลี่ยนทุกก้าวของการวิ่งให้กลายเป็นโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนผ่านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิดร.เทียมโชควัฒนาและมูลนิธิไทย PBS อีกด้วยทางนี้ไทย PBS Kingbridge Run 2026จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่6ธันวาคม2569ที่ King Square Community Mall พระราม3โดยเปิดเส้นทางการแข่งขัน3ระยะได้แก่ฮาล์ฟมาราธอน21กิโลเมตรซุปเปอร์มินิมาราธอน13กิโลเมตรและฟันรัน5กิโลเมตรผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมและติดตามรายละเอียดได้ทาง Facebook มูลนิธิไทย PBS ผานิชคาดนาครายงาน
14: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่องที่สนาม BGTC 3จังหวัดปทุมธานีเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนอาเซียนฮุนไดคัพ2026รอบรองชนะเลิศที่จะพบกับสิงคโปร์การฝึกซ้อมครั้งนี้ได้เน้นไปที่การทบทวนรูปแบบวิธีการเล่นรวมถึงสร้างสภาพร่างกายให้ฟิตสมบูรณ์เป็นหลักก่อนการฝึกซ้อมธีรศักดิ์เผยพิมายกองหน้าทีมชาติไทยกล่าวว่าช่วงนี้ทีมกำลังทบทวนแทคติกและเตรียมความพร้อมก่อนพบสิงคโปร์ซึ่งสิงคโปร์ชุดนี้มีความแข็งแกร่งมีระบบการเล่นที่ดีเป้าหมายในเกมแรกจะทำเต็มที่และเก็บชัยชนะมาฝากแฟนบอลชาวไทยให้ได้นายณริศชัยสูตรนายกสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายวสุโหลทองผู้จัดการทีมสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดและนายวรภพพงษ์สุวรรณ ผู้จัดการทีมสโมสรฟุตบอลโปลิสเทโร FC ร่วมกันแถลงข่าวจัดการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรการกุศลชาริตี้ฟุตบอลแมตช์2026ในวันที่29สิงหาคมนี้เวลา 18:30 นที่สนามพันธุดมสเตเดียมซึ่งการแข่งขันดังกล่าวจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่5โดยระดมทุนให้กับสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเพื่อนำไปสนับสนุนโครงการพัฒนานักกีฬาผู้พิการทางสติปัญญาทั่วประเทศนอกจากการแข่งขันฟุตบอลแล้วภายในงานยังมีกิจกรรมและความบันเทิงที่น่าสนใจโดยในช่วงก่อนการแข่งขันและช่วงพักครึ่งเวลาจะพบกับการแสดงจากศิลปินชื่อดังจาก Mojo Muse Management GMM TV และ BNK 48สำหรับผู้ที่สนใจสามารถซื้อบัตรเข้าร่วมงานได้แล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาปุริพัฒน์สอนการรายงาน
13: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องคติธรรมประจำใจโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโล
16: ขอให้ท่านทั้งหลายนึกไว้เสมอว่าต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตคิดสร้างสรรค์ต้องก้าวทันเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขยันประหยัดซื่อสัตย์กตัญญูตาใช้สติปัญญาพารุ่งเรืองจะเป็นใหญ่ต้องใจสูงจึงศักดิ์สิทธิ์จะผูกมิตรมีน้ำใจไฟสมานจะรุ่งโรจน์ต้องริเริ่มเสริมการงานจะเบิกบานต้องอภัยไม่โกรธเคืองวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจัง
12: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
0: ้ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินการกนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

เพลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้ค่ะดำเนินรายการโดยภูมิรัตน์มีลักษณะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะและเราได้นำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยนะคะโดยเป็นตอนต่อจากเมื่อวานในตอนที่มีชื่อว่า The Selection อุปกรณ์คัดแยกมนุษย์ผลงานการประพันธ์โดยรตีรติธรณะค่ะและเป็นหนึ่งในผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะซึ่งเป็นรางวัลที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นเวทีของการประกวดวรรณกรรมทางการเมืองโดยรัฐสภานะคะก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่สังคมไทยค่ะชื่อของการประกวดใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้านะคะเพราะว่าผ่านแว่นฟ้านอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วยังเป็นผ่านที่ใช้รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศด้วยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมเรื่อง The Selection อุปกรณ์คัดแยกมนุษย์นะคะความเดิมในตอนที่แล้วเป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งค่ะที่กำลังลงสมัครชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีระบบกระบวนการเลือกตั้งนั้นมีการใช้กระบวนการคัดสรรที่เรียกว่าโปรแกรมการคัดสรรคนดีค่ะและผู้ที่ผ่านโปรแกรมการคัดสรรก็จะกลายเป็นตัวเลือกให้ประชาชนใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปขณะที่เขาอยู่ระหว่างการทดสอบจากโปรแกรมคัดสรรจนเหลือผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเพียง4คนซึ่งเขาเป็นหนึ่งในนั้นด้วยกระบวนการคัดสรรที่ทำให้เขาไม่มีเวลาว่างค่ะจนกระทั่งได้รับสายจากภรรยาว่าลูกชายติดเชื้อมรณะที่จะไม่มีวันหายเรื่องราวจะดำเนินต่อไปอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังในตอนจบของ The Selection อุปกรณ์คัดแยกมนุษย์ด้วยกันต่อค่ะ

ระบวนการคัดสรรทำให้ต้องเดินทางไม่ค่อยว่างเว้นกระทั่งวันที่ได้รับโทรศัพท์จากภรรยาว่าลูกชายของเราติดเชื้อมรณะผมจึง

กลับบ้านทันทีแต่ทุกอย่างก็สายเสียแล้วเพราะว่าผมกำลังจะเสียเข้าไปมือน้อยกำมือผมไม่แน่นมันร้อนจี๋จนผมรู้สึกถึงความเจ็บปวดกว่าจะได้เข้ามาผมกับภรรยาต้องใช้เวลาเกือบ10ปีเขาแทบจะเป็นทุกอย่างในชีวิตของเราแต่ผมกลับหลงลืมเคยดูหนังใช่ไหมตอนที่ผู้กำกับฉายภาพในอดีตเพื่อให้เห็นความต่อเชื่อมของเรื่องราวระหว่างวันวานกับวันนี้นั่นล่ะมันเกิดขึ้นตลอดเวลาในมโนทัศน์ของผมทุกๆภาพในอดีตปรากฏตัวเหมือนมือที่มองไม่เห็นบีบรัดจนหายใจแทบไม่ออกอดทนรอก่อนนะอีกหน่อยพ่อจะทำให้หนูสบายเงื่อนไขที่ฉุดคร่ามนุษย์ให้จมลึกในบ่วงแล้วของมายาสังคมแล้วผมก็คิดว่าเวลานั้นยังทอดตัวอีกยาวไกลจึงได้แต่ขอให้รอขณะที่ตะลุยโหมงานเหมือนคนบ้าเพียงเพื่อเลือกกับกระดาษความสุขแผ่นบางๆสีเทาบ้างสีแดงบ้างสะสมมันด้วยคิดว่านั่นคือสัญลักษณ์ของความสุขสบายเต็มเปล่าเลยและเมื่อการรอคอยสิ้นสุดลงผมจึงมายืนตรงนี้ในห้องแคบๆที่กักขังผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ซึ่งบ้านรถเงินทองรู้อำนาจก็ไร้ค่าเสียสิ้นผมกำลังทำหน้าที่ของใครผมจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีแต่ว่าจะกลายเป็นพ่อแบบไหนในความทรงจำที่เลือนรางของลูกคำสวดอ้อนวอนต่างๆไม่มีผลต่อใครรู้สิ่งใดทั้งนั้นผมได้แต่บริพาทด่าทอความโง่เขลาของตนเองที่ยินยอมให้ความประมาทมาครอบงำทำตัวเหมือนหนูที่วิ่งเข้าใส่อาหารในกรงดักแม้ว่าจะเคยได้ยินคำพูดมากมายว่าไม่ให้วางใจในเวลาแต่ก็ไม่เคยหยุดคิดใคร่ครวญคิดเพียงว่าเวลายังพอมีและสุดท้ายผมจึงมายืนตรงนี้ในห้องแคบๆที่กักขังผู้ป่วยระยะสุดท้ายพร้อมน้ำตาที่หลั่งลงแทบจะท่วมดินพ่อร้องไห้ทำไมครับเด็กชายจ้องหน้าผมอย่างพินิจผมไม่เจ็บแล้วพ่อหยุดร้องไห้เถอะครับเด็กชายใช้มือน้อยๆต่างผ้าเช็ดหน้าเช็ดน้ำตาออกจากใบหน้าของผมเขาเป็นคนแบบนี้เสมอใจดีอ่อนโยนผมรู้ว่าเขาเจ็บปวดขนาดไหนแต่ก็ยังมีแก่ใจปลอบโยนผู้อื่นผมจะเสียเขาได้จริงๆหรือเนี่ยผมจะอยู่ได้อย่างไรในห้วงเวลาที่ยาวนานต่อไปจากนี้โดยไม่มีมือเล็กๆคู่นั้นให้จับจูงอีกพอช่วยเล่าเรื่องแบบทดสอบให้ฟังอีกทีสิครับเด็กชายแกล้งเปลี่ยนเรื่องเพื่อให้ผมคลายกังวลผมยิ้มให้กับใบหน้าเล็กๆนั่นพ่อเพิ่งเดินทางไปทางเหนือผมกลืนน้ำตาลงคอผมอยากให้เขามีความสุขที่สุดด้วยวิธีใดก็ได้เพียงแค่เขาร้องขอชาวบ้านที่นั่นน่ะค่อนข้างลำบากรายได้ต่ำแล้วก็การศึกษาน้อยพ่อเจอครอบครัวหนึ่งที่ลูกชายต้องออกจากโรงเรียนกลางคันเพื่อมาช่วยทำนาแม้ลูกชายผมชอบฟังเรื่องเล่าถึงแบบทดสอบมันทำให้รู้สึกว่าเขามีพ่อที่วิเศษกว่าใครๆผมจะเล่าให้ดีพอรู้แก่ใจว่านี่อาจจะเป็นเรื่องสุดท้ายที่พ่อมีโอกาสจะเล่าให้ลูกฟังเด็กคนนั้นตัวเล็กเหลือเกินเมื่อเทียบกับภาระในมือของเขาแต่ความยากจนมักเป็นแบบทดสอบที่ไร้ปราณีผมอยากจะแบ่งหนังสือให้เขาบ้างนะครับผมแทบจะอ่านสิ่งที่ซ่อนอยู่ในหัวใจของเขาได้หัวใจที่ดีงามขาวสะอาดเช่นนี้สมควรที่จะได้รับโอกาสให้เดินต่อไปถ้าหากว่าเขาได้รับโอกาสหากมีวันข้างหน้าประเทศนี้อาจจะมีผู้นำที่ดีที่สุดอีกคนหนึ่งพ่อจะส่งไปให้เขาบอกว่าลูกเป็นคนมอบให้เด็กชายยิ้มรอยยิ้มนั้นอ่อนโยนจนน่าใจหายแล้วพ่อจะแก้ปัญหายังไงครับเขากลับมาที่เรื่องแบบทดสอบพ่อก็จะใช้เวทมนต์เสกให้ความจนหายไปคำตอบของผมทำให้เด็กชายยิ้มอีกครั้งโครงการปฏิรูปเศรษฐกิจและการพัฒนาการศึกษาคงเป็นเรื่องที่เข้าใจยากสำหรับเขาแต่มันก็คงจะทำคะแนนให้ผมได้ไม่น้อยเพราะว่าเป็นผลงานที่ดีที่สุดอีกชิ้นหนึ่งจากแบบทดสอบหลายครั้งที่ผ่านมาพ่อของผมเก่งที่สุด
พ่อจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีที่สุดคำพูดทำให้ผมไร้เรี่ยวแรงเขามักจะรู้ความต้องการของผมเสมอผมซะอีกที่มักจะหลงลืมความต้องการของเขาแม็กอยากไปทะเลมาตั้งนานแล้วแต่ภาระที่ยุ่งยากมีแต่บั่นทอนความฝันถึงตอนนี้ผมอยากจะพาเขาไปทุกที่ที่เขาต้องการเมื่อคืนภรรยาบอกให้ผมทำใจเพราะว่าลูกของเราจะไม่มีวันหายแต่การทดสอบเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งจะยังคงดำเนินต่อไปผมจะใจอ่อนปล่อยลูกชายกระจายโรคร้ายสู่ประชาชนคนอื่นๆไม่ได้จำเป็นจะต้องยอมให้หมอฉีดยาเพื่อให้เขาหลับไปถ้าหากว่าบ่ายเบี่ยงไม่กระทำผมอาจจะกระเด็นจากโคจรของโอกาสได้อย่างง่ายดายหันไปทางไหนก็มีแต่เจ็บปวดผมหวาดกลัวจนจับใจ

เสียงดังกุกกักที่หน้าห้องเมื่อหมอสองคนและพยาบาลอีกสามคนกำลังเข็นอุปกรณ์เข้ามาเวลาสุดท้ายกำลังจะมาถึงผมนึกถึงนาฬิกาเมื่อครู่หากมันยังอยู่คงบอกผมได้ว่าเวลานี้กี่โมงแล้วคุณควรรอข้างนอกหมอที่ดูสูงวัยกว่าทุกคนหันมาพูดกับผมผมขออยู่กับลูกได้ไหมน้ำเสียงของผมอ้อนวอนกรุณาอย่าทำให้เรื่องลำบากกว่านี้เลยหมอคนเดิมยังเสียงแข็งผมเพิ่งสังเกตเห็นว่าเขาโกนหัวจนล้านเลี่ยนมือร้อนจีคู่นั้นยังกำมือของผมไม่ยอมวางสายตาลอกแลกหวาดกลัวราวกับรับรู้ได้ว่าบางสิ่งกำลังจะเกิดขึ้นผมสิ้นเรี่ยวแรงความรู้สึกผิดไหลพล่านทั่วร่างกายแทนกระแสเลือดหากผมดูแลเขาได้ดีกว่านี้คงไม่รู้สึกผิดมากไปกว่านี้คำถามในหัวยังดังไม่หยุดหย่อนจนถึงนาทีนี้แล้วผมควรจะเลือกสิ่งใดตำแหน่งรั้วลูกชายประชาชนหรือว่าตัวเองอุดมการณ์หรือว่าความต้องการผมขอเวลาอีกสักวันได้ไหมผมอยากจะพาเขาไปทะเลสักครั้งแม้จะเห็นสีหน้าลำบากใจของกลุ่มคนตรงหน้าแต่ผมก็ต้องลองลูกชายของคุณน่ะเข้าสู่ระยะการแพร่เชื้อเต็มตัวการนำตัวเขาออกไปจากหน่วยกักกันจะทำให้คนอื่นๆหลายร้อยคนเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากนะคุณหมออีกคนที่หนุ่มกว่าแสดงน้ำเสียงไม่พอใจอย่างไม่ปิดบังพอมืดอัดเล็กน้อยกับน้ำเสียงนั่นแต่ว่าผมมีค่าตอบแทนให้ผมสัญญาว่าจะระมัดระวังให้ดีไม่ให้เขาอยู่ใกล้ใครผมยัดเงินปึกใหญ่ใส่มือหมอเรื่องเช่นนี้ใครๆก็ทำกันคุณเป็นผู้ลงสมัครชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่กำลังมีคะแนนนิยมสูงสุดคุณแน่ใจนะว่าจะทำอย่างเนี้ยหมอคนนั้นดูหัวเสียกว่าเดิมก่อนจะยัดเงินกลับมาให้ผมพรสวรรค์การพูดเป็นสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่วัยเด็กจึงไม่ใช่เรื่องยากที่จะโน้มน้าวผู้ฟังให้เชื่อในสิ่งที่ผมพูดนั่นทำให้คะแนนนิยมของผมนำมาเป็นที่หนึ่งเสมอมาผมขอแค่วันเดียวได้โปรดเถอะผมเปลี่ยนน้ำเสียงให้อ่อนลงอีกเมื่อเห็นว่าวิธีแรกไม่สำเร็จคุณควรคิดให้ดีก่อนตัดสินใจทำเช่นนี้นะคะมันอาจจะส่งผลต่ออนาคตโดยที่ไม่รู้ตัวพยาบาลสูงวัยมีสีหน้าเข้มงวดแล้วก็ใช้น้ำเสียงจริงจังคุณลืมไปแล้วเหรอว่าเคยพูดอะไรไว้กับชาวบ้านคำพูดของพยาบาลสูงวัยอีกคนที่สวมแว่นตาทำให้ผมนึกถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาผมแถลงอุดมการณ์ทางการเมืองต่อหน้าผู้คนนับแสนให้สัญญากับพวกเขาต่างๆนานาบอกว่าจะเล่นการเมืองที่สะอาดกำจัดคอร์รัปชันพัฒนาเศรษฐกิจให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมผมไม่ลืมแต่เริ่มไม่แน่ใจอีกแล้วว่าผมยังต้องการสิ่งนั้นจริงๆคุณควรรักษาคำพูดนะคะพยาบาลวัยกลางคนที่มีไฟที่คางกล่าวย้ำราวกับว่ากลัวผมจะลืมความคิดสองด้านระหว่างขาวและดำทุบตีกันนัวเนียภายในหัวมันทำให้ผมปวดหัวจนแทบระเบิดผมแค่อยากเป็นนายกรัฐมนตรีที่สามารถทำความฝันครั้งสุดท้ายของลูกชายให้เป็นความจริงผมขอโอกาสเป็นครั้งสุดท้ายผมกลัวที่จะต้องติดอยู่กับความเสียใจไปจนวันตายผมอ้อนวอนทุกคนมองหน้ากันอีกครั้งผมเห็นบางสิ่งถูกซุกซ่อนไว้เบื้องหลังแววตาเหล่านั้นความในใจเป็นเรื่องยากที่จะคาดเดาหากมีอุปกรณ์ที่ส่องเข้าไปดูความคิดของผู้อื่นได้จริงผมอยากนำมาใช้กับพวกเขายิ่งนักคุณกลัวการติดอยู่กับความรู้สึกของตัวเองแต่ไม่กลัวว่าจะมีคนเดือดร้อนเพราะการตัดสินใจของคุณอย่างนั้นเหรอหมอสูงวัยไม่ปิดบังน้ำเสียงของความไม่พอใจพวกเราเสียใจจริงๆแต่ก็คงยอมทำตามคำขอนั้นไม่ได้หมอสูงวัยพูดขึ้นอีกครั้งก่อนพยักหน้าให้สัญญาณบางอย่างกับคนอื่นพ่อครับน้ำเสียงสั่นเครือของลูกชายพยายามเรียกหาผมทำให้ผมแทบคลั่งพยาบาลสองคนกำลังมัดมือของเขาไว้กับเตียง
ในขณะที่ลูกชายของผมดิ้นพล่านพ่อครับช่วยผมด้วยผมเมินหน้าจากภาพที่เห็นพ่อครับอย่าทิ้งผมเสียงเด็กชายสั่นพร่าวิงวอนพ่อผมรักพ่อผมขบปากจนเจ็บน้ำตาหลั่งรินเปรี้ยงเสียงกึกก้องทันทีที่ไกปืนสับลงชายสูงวัยในชุดขาวทรุดลงเป็นคนแรกตามที่คนอื่นๆจนหมดใช่ผมกลัวเลือดสีแดงสดขาวคลุ้งไปทั่วห้องขนาดเล็กมือของผมสั่นระริกในขณะที่เหนี่ยวไกปืนแต่ละครั้งผมกลัวว่าสิ่งที่กำลังทำลงไปแต่ก็ไม่มากไปกว่าความหวาดกลัวในชีวิตที่จะต้องอยู่อย่างเดียวดายในวันข้างหน้าผมอุ้มร่างเล็กๆไว้ในอ้อมแขนก่อนที่จะเริ่มตัวหายไปในความมืดของรัตติการ

เสียงตืดๆสั้นยาวสลับกันอย่างไม่มีความหมายอะไรเสียงหลายคนดังมาจากที่ไกลๆแล้วค่อยๆใกล้เข้ามาพวกเขากำลังบอกข้อมูลหรือว่าตัวเลขอะไรแก่กันโดยที่ผมไม่อาจเข้าใจเขาตื่นแล้วค่ะเสียงหญิงสาวดังอยู่ข้างตัวผมค่อยๆลุกนะคะคุณอาจจะหน้ามืดหรือว่าวิงเวียนการตื่นจากเครื่องเซเลคชั่นอาจมีผลข้างเคียงนิดหน่อยผมมุนงงกับข้อมูลที่หญิงสาวแจ้งผมผมค่อยๆพยุงตัวลุกขึ้นจากอุปกรณ์รูปร่างเหมือนแคปซูลหายใจเข้าลึกๆค่ะสักครู่ความจำที่แท้จริงจะกลับมาเธอฉีดอะไรบางอย่างเข้าที่แขนของผมใช่แล้วผมเริ่มนึกออกแล้วผมหลับไปในเครื่องเซเลคชั่นอุปกรณ์สร้างสถานการณ์จำลองเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่รัฐบาลนำเข้ามาเพื่อคัดเลือกผู้ลงสมัครชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหนึ่งในแบบทดสอบของโปรแกรมคัดสรรคนดีผมมองไปเบื้องหน้าซึ่งมีแคปซูลทรงแคบๆวางอยู่อีก5เครื่องมีสายระยงระยางมากมายต่อเชื่อมอุปกรณ์เหล่านั้นเข้ากับเครื่องของผมก่อนจะโยงเข้าสู่คอมพิวเตอร์ประมวลผลเครื่องใหญ่กลางห้องชายสูงวัยค่อยๆยันตัวลุกขึ้นจากแคปซูลที่อยู่ตรงกันข้ามติดกันเป็นชายที่มีอายุน้อยกว่าเจ้าของแคปซูลที่เหลือค่อยๆตื่นขึ้นเช่นเดียวกันยิงสูงวัยที่มีใบหน้าเข้มงวดจริงจังผู้หญิงอีกคนในวัยไล่เลี่ยกันค่อยๆควานหาแว่นตามาสวมก่อนที่จะเพ่งมองมายังผมคนสุดท้ายเป็นผู้หญิงวัยกลางคนที่มีไฝที่คางผมเพ่งมองพวกเขาอย่างพินิจพิจารณาหัวใจเต้นรัวเร็วความทรงจำเริ่มกลับมาจนกระทั่งชัดเจนคณะกรรมการผู้ประเมินแบบทดสอบทั้ง5คนอยู่เบื้องหน้าของผมคณะกรรมการที่เข้าไปในเครื่องเซเลคชั่นพร้อมกับผมเพื่อทำการประเมินตามขั้นตอนของโปรแกรมคัดสรรคนดีความรู้สึกชาเล่นปราดไปทั่วร่างกายจุกตันด้วยคำพูดผมทำอะไรลงไปผมขอลองใหม่อีกครั้งได้ไหมครับผมขอร้องเมื่อเริ่มได้สติและรู้ว่าตนเองได้ทำอะไรพลั้งพลาดไปคุณเข้าเครื่องเซเลคชั่นมา3ครั้งแล้วทุกครั้งคุณก็ตัดสินใจเหมือนกันหมดฆ่าทีมแพทย์แล้วก็ช่วยลูกชายหนีไปชายสูงวัยที่รับบทเป็นแพทย์ในสถานการณ์จำลองพูดขึ้นฉันเตือนคุณแล้วว่าควรคิดให้ดีก่อนตัดสินใจเพราะว่ามันอาจจะส่งผลต่ออนาคตโดยที่ไม่รู้ตัวหญิงสูงวัยที่มีสีหน้าเข้มงวดพูดขึ้นมาบ้างผมเอามือกุมขมับก็ผมกลัวผมไม่อยากให้เขาตายความสูญเสียมีฤทธิ์รุนแรงเสมอครับประชาชนก็กลัวเหมือนคุณนั่นแหละกลัวว่าจะได้คนเห็นแก่ตัวหรือว่าคนไม่ดีไปปกครองพวกเขาจึงจำเป็นต้องมีเครื่องนี้ไว้สำหรับทดสอบคุณทดสอบสิ่งที่พวกคุณอาจซุกซ่อนเอาไว้ในใจเครื่องนี้ทำให้พวกเรารู้ใจของพวกคุณผมเสียใจกับคุณด้วยแต่พวกเราก็หวาดกลัวเช่นกันชายอีกคนหนึ่งพูดคนอื่นๆตัดสินใจยังไงบ้างครับความกลัวอย่างอื่นปรากฏขึ้นแทนความกลัวเดิมของผมผู้ลงสมัครคนที่สองฆ่าลูกชายแล้วก็ฆ่าตัวตายตามส่วนผู้ลงสมัครคนที่สามและคนที่สี่แม้ว่าจะโศกเศร้าแล้วก็ตัดสินใจอยู่นานแต่สุดท้ายก็เลือกที่จะมอบลูกชายให้แพทย์ดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมหญิงที่มีฝ่ายบอกเขาอย่างนุ่มนวลคุณมีคะแนนนำอยู่แท้ๆโครงการปฏิรูปเศรษฐกิจและการพัฒนาการศึกษาของคุณก็โดดเด่นกว่าใครหญิงที่สวมแว่นตากล่าวอย่างเสียดายต้องขอแสดงความเสียใจอีกครั้งแต่พวกเราคงต้องรีบรายงานผลการทดสอบประชาชนกำลังติดตามว่ามีผู้ผ่านการคัดสรรกี่คนหญิงสูงวัยหันมาพูดขณะที่ผมสูญสิ้นการรับรู้เสียแล้วผมจะรีบส่งรายชื่อผู้ผ่านโปรแกรมการคัดสรรคนดีทั้งสองคนไปส่วนกลางเพื่อจะได้กำหนดวันเลือกตั้งต่อไปชายที่อ่อนวัยกว่าบอกกับคนอื่นๆก่อนที่จะลุกออกไปอย่างเร่งรีบความรู้สึกต่างๆจู่โจมผมจนแทบตั้งรับไม่ทันเจ็บแปลบที่ทรงอกเหมือนบางอย่างถูกกระชากออกจากร่างจนเกิดเป็นโพรงขนาดใหญ่ใจหาย

ผมทำได้แค่นั่งมองทุกคนเดินออกไปจากไปพร้อมกับตำแหน่งสูงสุดในประเทศและก็ความฝันสูงสุดของผมความโมโหโกรธาบีบคั้นให้คว้างปาข้าวของทุกอย่างที่อยู่ใกล้มือความคิดคุ้มคลั่งหลอกหลอนอยู่ในหัว3ครั้งแล้วที่ผมล้มเหลวทำไมถึงได้โง่เง่าอย่างนี้ทุกครั้งที่เข้าไปในเครื่องนั้นผมจะหลงคิดว่าทุกอย่างเป็นความจริงเสมอเครื่องแห่งสวยนั่นจำลองสถานการณ์ให้เหมือนจริงจนแยกไม่ออกความโมโหและความเสียใจไหลปนเปกันในลานความรู้สึกจนกลายเป็นสีหม่นมัวมันทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์อีกครั้งทำกลางผู้คนมากมายที่รู้หน้าแต่ไม่เคยล่วงรู้ความลับในหัวใจโปรแกรมคัดสรรคนดีจะเลือกคนดีออกจากคนเลวได้อย่างถูกต้องไม่เคยผิดพลาดแม้ว่าจะซ่อนหน้าจริงไว้ในหน้ากากความดีอย่างแน่นหนาก็ตามผู้เหมาะสมเพียงคนเดียวจากหลากหลายจะถูกเลือกเป็นผู้นำในการบริหารประเทศคนดีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะนำคนหลาย10ล้านคนไปสู่ความสันติสุขจากผู้ลงสมัครกว่า100คนในขั้นต้นแต่วันนี้ผมไม่ผ่านการคัดสรรบ้าจริงผมน่าจะยิงเด็กคนนั้นทิ้งซะ

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่า The Selection อุปกรณ์คัดแยกมนุษย์ประพันธ์โดยรติรติธรณะเรื่องราวได้จบลงแล้วค่ะรายการศาลาวรรณกรรมนะคะจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งในเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นในค่ำคืนวันพรุ่งนี้ค่ะพร้อมกับผลงานวรรณกรรมเรื่องที่จะนำมาฝากกันแต่จะเป็นเรื่องอะไรเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังกันในวันพรุ่งนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนในวันนี้เวลาของรายการศาลาวรรณกรรมหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานดินฝังศพจ่าสิบตำรวจฮัมรานฮะผู้เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
5: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เป็นประธานพิธีพระราชทานดินฝังศพจ่าสิบตำรวจฮัมรานฮะผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส
8: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เป็นประธานในพิธีพระราชทานดินฝังศพจ่าสิบตำรวจฮัมรานฮะผู้บังคับหมู่ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรตากใบณมัสยิดอัญญาดูอิสานิยะอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพิธีจัดขึ้นอย่างสมเกียรติโดยมีพลตรีชาคริตอุจรัตนะรองแม่ทัพภาคที่4รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าพร้อมหัวหน้าส่วนราชการผู้นำศาสนาครอบครัวและประชาชนร่วมไว้อาลัยจ่าสิบตำรวจฮัมรานฮะเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่2สิงหาคม2569จากเหตุปะทะกับกลุ่มคนร้ายขณะตรวจสอบผู้ต้องสงสัยคดีความมั่นคงในพื้นที่สวนปาล์มหลังองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวันอำเภอตากใบเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิตรวม2นายและได้รับบาดเจ็บ4นายด้านกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าร่วมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งพร้อมสดุดีในความกล้าหาญและความเสียสละของผู้วายชนที่ได้ปกป้องประชาชนและประเทศชาติจวบจนวาระสุดท้ายวีรพัฒน์เพชรสูตรสปท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแสดงความเสียใจเหตุนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันเสียชีวิตจากเหตุจมน้ำบริเวณหาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตหลังระดมค้นหาต่อเนื่องตั้งแต่วันนี
9: ้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์นักท่องเที่ยวชายชาวเยอรมันประสบเหตุจมน้ำและสูญหายบริเวณป่านันทนาการหาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตหลังเกิดเหตุเมื่อวันนี้ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้พบร่างผู้สูญหายแล้วพร้อมประสานพนักงานสอบสวนสภ.กรณเข้าตรวจสอบและดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องแล้วพร้อมขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่ร่วมกันค้นหาและให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังทั้งนี้ได้รับแจ้งจากกรมป่าไม้ได้ให้เจ้าหน้าที่ประสานสถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยเพื่อแจ้งเหตุและประสานการดำเนินการ เกี่ยวกับผู้เสียชีวิตรวมถึงแจ้งให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตทราบต่อไปปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเผยความพร้อมครม.สัญจรสงขลาเดินหน้าสร้างโอกาสใหม่หาดใหญ่ชายแดนใต้อนุมัติงบกลาง843ล้านบาทซ่อมระบบชลประทาน67โครงการ
10: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความพร้อมการจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการหรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2569ว่าถือเป็นโอกาสสำคัญในการแก้ปัญหาและสร้างโอกาสใหม่ให้กับอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลารวมถึงพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวโครงสร้างพื้นฐานและการค้าชายแดนสำหรับการฟื้นฟูหลังจากเกิดอุทกภัยรัฐบาลได้อนุมัติงบกลางแล้วกว่า843ล้านบาทให้กรมชลประทานนำไปดำเนินโครงการซ่อมแซมและฟื้นฟูอาคารระบบชลประทานที่เสียหายรวม67โครงการครอบคลุม5จังหวัดภาคใต้ซึ่งรวมถึงการซ่อมแซมคลองระบายน้ำร.1ที่จังหวัดสงขลาขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเร่งดำเนินการในพื้นที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมย้ำว่าการประชุมครม.สัญจรจะช่วยให้การประสานงานระหว่างกระทรวงทำได้รวดเร็วและเป็นเอกภาพมากขึ้นพร้อมขอให้นึกถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับมากกว่าการนำไปเชื่อมโยงเป็นประเด็นทางการเมืองโดยรัฐบาลมุ่งหวังให้การลงพื้นที่ครั้งนี้เกิดผลลัพธ์ที่จับต้องได้ทั้งการแก้ไขปัญหาปัจจุบันและการวางรากฐานอนาคตในระยะยาวนพศรแก้วคำรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยภูมิรัฐมีลักษณะ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาระสารพันนะคะในค่ำคืนวันอังคารนี้11สิงหาคม2569ค่ะดำเนินรายการโดยภูมิรัตน์มีลักษณะวันพรุ่งนี้นะคะวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมและก็เป็นวันหยุดด้วยเราก็มีเรื่องราวนะคะที่ใกล้ตัวเรื่องของสุขภาพรวมถึงเรื่องราวที่น่าสนใจกิจกรรมที่น่าสนใจที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันนะคะสำหรับในค่ำคืนนี้ก็คงจะไม่พูดถึงวันแม่ไม่ได้เพราะว่าวันพรุ่งนี้12สิงหาคมแล้วได้ยินคำว่าวันแม่เชื่อว่าความทรงจำของหลายๆคนค่ะก็คงจะผุดขึ้นมาไม่เหมือนกันบางคนอาจจะนึกถึงช่วงเวลาตอนเด็กๆที่โรงเรียนจัดกิจกรรมวันแม่นึกถึงพวงมาลัยดอกมะลิที่เราถือไปกราบแม่บางคนอาจจะมีภาพที่ตัวเองนั่งอยู่บนพื้นแล้วแม่ลูบหัวเบาๆหรืออาจจะนึกถึงคำพูดที่แม่เคยพูดกับเราและบางทีความรักของคุณแม่ก็ไม่ได้มาในรูปแบบของคำหวานๆแต่มาในรูปของความห่วงใยเล็กๆที่อยู่ในชีวิตประจำวันค่ะเมื่อพูดถึงคุณแม่แล้วเพลงที่หลายคนคุ้นเคยกันมากก็คือเพลงข้าน้ำนมเพลงที่เราน่าจะเคยได้ยินกันมาตั้งแต่เด็กและเมื่อได้ยินได้ฟังในวันที่เราโตขึ้นความรู้สึกอาจจะแตกต่างไปจากตอนเด็กค่ะเมื่อเราโตพอที่จะเข้าใจชีวิตเห็นว่าสิ่งที่คุณแม่ทำให้เราในแต่ละวันนั้นตั้งแต่ที่เรายังเป็นเด็กตัวเล็กๆที่คุณแม่คอยดูแลพอเราโตขึ้นคุณแม่ก็ยังคงเป็นห่วงเรื่องเรียนเรื่องงานการเดินทางเรื่องสุขภาพและถึงแม้บางคนแต่งงานมีครอบครัวแล้วคุณแม่ก็ยังถามอยู่ดีเพราะความรักของคุณแม่ไม่มีคำว่าหมดเวลาค่ะเมื่อพูดถึงวันแม่ของไทยย้อนกลับไปปีพุทธศักราช2493ค่ะประเทศไทยเคยมีวันแม่แห่งชาติเป็นวันที่15เมษายนก่อนที่จะมีการเปลี่ยนมาเป็นวันที่12สิงหาคมนะคะเหตุผลในสมัยนั้นก็มีเรื่องของความสะดวกในการจัดงานด้วยค่ะเพราะในเดือนเมษายนยังไม่ใช่ช่วงที่ฝนตกชุกมากนักประชาชนสามารถเดินทางมาร่วมงานได้สะดวกโรงเรียนก็อยู่ในช่วงปิดภาคเรียนเด็กๆจึงเข้าร่วมกิจกรรมได้วันแม่ในเวลานั้นค่ะไม่ได้มีเพียงพิธีทางพระพุทธศาสนาเท่านั้นนะคะแต่ยังมีกิจกรรมเพื่อยกย่องเชิดชูคุณแม่มีการประกวดอย่างเช่นการประกวดคำขวัญวันแม่ค่ะซึ่งต่อมาในปีพุทธศักราช2519ค่ะก็ได้มีการเปลี่ยนวันแม่แห่งชาติจาก15เมษายนมาเป็น12สิงหาคมและสิ่งที่อยู่คู่กับวันแม่ของไทยมายาวนานนั่นก็คือดอกมะลิค่ะดอกไม้สีขาวกลิ่นหอมอ่อนๆเป็นดอกไม้ที่ถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของวันแม่เพราะสีขาวและความหอมถูกนำมาเปรียบกับความรักของแม่ที่บริสุทธิ์และไม่เสื่อมคลายหลายคนก็คงจะเคยนำพวงมาลัยดอกมะลิไปกราบคุณแม่แต่สิ่งที่ทำให้ดอกไม้นี้มีค่าขึ้นมานะคะไม่ใช่ด้วยราคาของดอกไม้แต่คือเป็นของที่ลูกนำไปมอบให้คุณแม่ค่ะบางคนอาจไม่ได้มีเงินซื้อของขวัญแพงๆไม่เป็นไรเลยนะคะเพียงแค่มีช่วงเวลาที่ได้อยู่กับคุณแม่ก็ถือว่าเป็นของขวัญที่มีค่ามากกว่าหลายๆอย่างแล้วค่ะใครที่ในปีนี้มีโอกาสได้อยู่ใกล้ๆคุณแม่ถ้ายังไม่เคยพูดว่ารักแม่นะก็อาจจะลองพูดคำนี้ดูสักครั้งนะคะบางทีคนพูดอาจจะเขินแต่เชื่อเถอะว่าคนฟังมีความสุขแน่นอนนะคะสำหรับใครที่อยู่ไกลบ้านพรุ่งนี้อาจจะไม่ได้กลับไปหาคุณแม่ก็สามารถโทรศัพท์ไปหาไปคุยได้นะคะเพียงระลึกถึงกันเชื่อว่าก็ทำให้คุณแม่หลายท่านมีความสุขและในโอกาสวันสำคัญอย่างวันแม่นี้นะคะก็ถือว่าเป็นวันที่เตือนให้เราไม่ลืมคนที่สำคัญคนที่เราอยากจะดูแลให้ดีในวันที่เรายังมีโอกาสค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังเราไปพักกันสักครู่นะคะในช่วงหน้านำเรื่องของคุณแม่ในอีกหนึ่งช่วงมาฝากกันนั่นก็คือผู้หญิงที่กำลังจะกลายเป็นคุณแม่มือใหม่และกำลังนับวันรอที่จะได้พบกับลูกน้อยการเตรียมตัวก่อนคลอดต้องเตรียมอะไรบ้างสัญญาณอะไรที่ควรรีบไปโรงพยาบาลเดี๋ยวมีสาระดีๆจากทางกรมอนามัยมาฝากกันในช่วงหน้านะคะช่วงนี้ไปรับฟังบทเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ

0: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: มาที่ในช่วงที่2ของรายการสาระสารพันนะคะคุณผู้ฟังมีความรักของคุณแม่อีกแบบหนึ่งที่เริ่มต้นตั้งแต่ก่อนที่ลูกจะได้เห็นหน้าคุณแม่เสียอีกนะคะเพราะว่าความรักของคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์แน่นอนว่าคุณแม่ยังไม่ทันได้พบหน้ายังไม่เคยได้พูดได้ยิ้มหรือว่าได้กอดลูกแต่ก็เริ่มรักและเป็นห่วงเขาตั้งแต่ตั้งครรภ์แล้วเพราะว่าต้องคอยดูแลตัวเองระมัดระวังเรื่องอาหารการพักผ่อนการเดินทางและไปฝากครรภ์ตามนัดทั้งหมดก็เพื่อคนตัวเล็กๆที่กำลังเติบโตอยู่ในท้องเมื่อถึงช่วงเวลาใกล้คลอดความรู้สึกก็คงจะทั้งตื่นเต้นแล้วก็กังวลไปพร้อมกันฉะนั้นค่ะคุณผู้ฟังเราได้นำสาระคำแนะนำเพื่อให้คุณแม่เตรียมความพร้อมก่อนถึงวันคลอดจากทางกรมอนามัยมาฝากกันนะคะโดยเรื่องแรกค่ะที่ทำได้เลยก็คือการเตรียมกระเป๋าไปโรงพยาบาลเพราะเมื่อถึงเวลาที่เจ็บท้องก็จะได้ไม่เกิดความวุ่นวายไม่ต้องวิ่งหาของนะคะสามารถเริ่มเตรียมได้ตั้งแต่ประมาณเดือนที่8ของการตั้งครรภ์ค่ะเอกสารสำคัญที่ควรเตรียมอย่างเช่นสมุดฝากครรภ์บัตรประชาชนของคุณพ่อคุณแม่เอกสารต่างๆที่โรงพยาบาลต้องใช้รวมถึงเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกรณีฉุกเฉินของใช้สำหรับคุณแม่อย่างผ้าเช็ดตัวสบู่ยาสีฟันแปรงสีฟันเสื้อผ้าสำหรับกลับบ้านเสื้อชั้นในสำหรับให้นมและของใช้จำเป็นอื่นๆและเตรียมของในส่วนของลูกนะคะก็คือผ้าอ้อมผ้าห่อตัวเสื้อผ้าเด็กถุงเท้าหมวกของใช้ที่จำเป็นที่สำคัญคือเสื้อผ้าหรือผ้าที่เตรียมไว้ให้กับลูกนะคะอย่าลืมซักทำความสะอาดก่อนนำไปใช้ค่ะเมื่อถึงช่วงใกล้คลอดนะคะถ้ามีมูกเลือดหรือว่าน้ำเดินสิ่งแรกอย่าเพิ่งตกใจนะคะพยายามตั้งสติสังเกตอาการสีปริมาณและจดจำเวลาไว้รีบไปโรงพยาบาลหรือปฏิบัติตามคำแนะนำของสถานพยาบาลที่ฝากครรภ์อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากสำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ก็คือการนับลูกดิ้นค่ะเรื่องนี้คุณแม่หลายคนอาจจะคิดว่าลูกดิ้นเป็นเรื่องปกติใช่ค่ะลูกดิ้นก็เป็นเรื่องปกติแต่การเปลี่ยนแปลงของการดิ้นก็เป็นสิ่งที่คุณแม่ควรใส่ใจค่ะข้อมูลจากกลุ่มอนามัยมารดาสำนักงานส่งเสริมสุขภาพแนะนำให้เริ่มนับลูกดิ้นทุกวันตั้งแต่อายุครรภ์32สัปดาห์เป็นต้นไปอย่างเช่นการนับหลังรับประทานอาหารประมาณ1ชั่วโมงค่ะถ้าลูกดิ้นน้อยกว่า3ครั้งควรรีบไปหาคุณหมออีกวิธีนึงค่ะคือการนับรวมตลอด12ชั่วโมงหากการดิ้นน้อยกว่า10ครั้งก็ควรไปพบคุณหมอเช่นกันค่ะและถ้าเมื่อไหร่ที่คุณแม่รู้สึกว่าวันนี้ลูกดิ้นน้อยลงกว่าปกติก็ควรติดต่อโรงพยาบาลหรือบุคลากรทางการแพทย์เพื่อขอคำแนะนำค่ะและนอกจากเรื่องลูกดิ้นแล้วหากมีอาการผิดปกติเช่นปวดศีรษะรุนแรงตาพร่ามัวจุกแน่นบริเวณยอดอกเท้าบวมปัสสาวะแสบขัดมีเลือดหรือน้ำใสออกทางช่องคลอดหรือมีอาการปวดร้าวจากด้านหลังมาท้องน้อยก็ควรรีบไปพบคุณหมอค่ะการตั้งครรภ์นะคะเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษนะคะเพราะคุณแม่แต่ละคนมีสุขภาพและรายละเอียดของการตั้งครรภ์แตกต่างกันข้อมูลที่เรานำมาฝากกันในช่วงนี้ของรายการนะคะก็เป็นข้อมูลสำหรับการดูแลเบื้องต้นเท่านั้นถ้ามีอาการผิดปกติหรือไม่แน่ใจว่าอาการที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติหรือไม่ทางที่ดีที่สุดคือปรึกษาคุณหมอหรือโรงพยาบาลที่ฝากครรภ์ค่ะและแน่นอนนะคะถึงแม้ว่าคุณแม่จะมีการเตรียมตัวไว้อย่างพร้อมดีแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีความกลัวคุณแม่ก็คงจะตื่นเต้นกังวลเพราะหลายคนก็เพิ่งจะเคยเป็นคุณแม่ครั้งแรกก็ขอให้ความรักค่อยๆเติบโตไปพร้อมกับลูกนะคะวันแม่ในปีนี้ก็เป็นโอกาสดีที่เรานึกถึงแม่ในทุกช่วงวัยค่ะและเดี๋ยวในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะคุณผู้ฟังจะพาไปเปลี่ยนบรรยากาศกันสักเล็กน้อยค่ะใครที่กำลังคิดว่าวันแม่ปีนี้จะพาคุณแม่ไปไหนดีเดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะเรามีไอเดียมาแนะนำกันค่ะช่วงนี้ไปรับฟังบทเพลงเพราะๆด้วยกันค่ะซึ่งเป็นบทเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ

0: มาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
1: ได้เลยเช็คมา
0: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
1: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
0: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
1: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: คุณผู้ฟังคะก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของรายการสาระสารพันในค่ำคืนนี้แล้วนะคะพรุ่งนี้วันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมใครที่ไม่ได้วางแผนว่าจะทำกิจกรรมอะไรวางแผนตอนนี้ก็ยังทันนะคะการใช้เวลาอยู่กับคุณแม่ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดินทางไกลหรือเสียเงินเสียทองมากมายนะคะอาจจะเป็นการพาท่านไปทานข้าวหรือไปสถานที่ที่ท่านอยากไปพาไปเดินเล่นหรือว่าพากันเข้าวัดทำบุญหรือแม้แต่การพบกันที่บ้านแต่ถ้าใครอยู่ในกรุงเทพนะคะและกำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวช่วงของวันแม่ก็มีหลายแห่งที่น่าสนใจค่ะสถานที่แรกที่เรานำมาฝากกันค่ะคุณผู้ฟังก็คือนิทัศน์รัตนโกสินทร์ค่ะพรุ่งนี้นะคะเปิดให้เข้าชมนิทรรศการฟรีเปิดเข้าชมทุก30นาทีตั้งแต่เวลา 9:30 นไปจนถึงเวลา 15:00 นรวม12รอบด้วยกันค่ะก็เหมาะที่จะพาคุณแม่ไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์และเรื่องราวของกรุงรัตนโกสินทร์ไปพร้อมๆกันค่ะหรือถ้าใครกำลังมองหาบรรยากาศการท่องเที่ยวในช่วงเย็นนะคะอาจจะไปเดินเล่นริมแม่น้ำก็มีไอคอนสยามค่ะเดินชมวิวแม่น้ำเจ้าพยาชมการแสดงน้ำพุมัลติมีเดียหรือจะไปเอเชียทีคค่ะก็สามารถเดินเล่นริมแม่น้ำนั่งชิงช้าสวรรค์และมีสถานที่รับประทานอาหารได้ด้วยหรือถ้าคุณแม่เป็นสายทำบุญค่ะก็มีวัดสวยๆหลายแห่งอย่างเช่นวัดอรุณราชวรารามก็สามารถพาคุณแม่ไปทำบุญไปไหว้พระเดินชมสถาปัตยกรรมที่จะได้ใช้เวลาร่วมกันแบบเรียบง่ายแต่มีความหมายค่ะหรือถ้าคุณแม่ชอบงานศิลปะค่ะอาจจะไปที่โมก้าแบงคอกส่วนท่านใดที่อยากอยู่ใกล้ธรรมชาติค่ะก็มีสวนป่าเบญจกิติหรือสวนผีเสื้อและมาแรงกรุงเทพค่ะเรียกว่ากรุงเทพมหานครนะคะมีตัวเลือกที่ค่อนข้างหลากหลายเลยที่เหมาะสำหรับพาคุณแม่ไปพักผ่อนและสร้างความประทับใจร่วมกันในช่วงของวันแม่ค่ะคุณผู้ฟังคะยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของดอกไม้วันแม่ค่ะถ้าเป็นบ้านเราแน่นอนว่ามีดอกมะลิเป็นสัญลักษณ์แต่ในประเทศอื่นๆค่ะเขาใช้ดอกอะไรกันบ้างก็มีข้อมูลที่น่าสนใจมาฝากกันนะคะวันแม่อาจจะไม่ได้ให้แค่ดอกมะลิแต่ถ้าใครอยากให้ดอกไม้อื่นๆนะคะเราก็มีความหมายมาฝากกันอย่างถ้าเป็นสหรัฐอเมริกาค่ะเขาใช้ดอกคาร์เนชั่นที่มีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์การเกิดวันแม่ของสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะคาร์เนชั่นสีแดงหรือสีชมพูค่ะซึ่งนิยมใช้แสดงความรักและความเคารพต่อคุณแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่ส่วนทางสวิตเซอร์แลนด์ค่ะมีดอกเอเดลไวท์เป็นดอกไม้ที่เติบโตในพื้นที่สูงและสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างท้าทายค่ะจึงถูกเชื่อมโยงกับความแข็งแกร่งความบริสุทธิ์ความกล้าหาญและความเสียสละขณะที่ทางออสเตรเลียค่ะก็มีดอกไม้ที่น่าสนใจอย่างดอกเบญจมาศค่ะเพราะชื่อภาษาอังกฤษที่มีท้ายคำว่ามัมพ้องเสียงกับชายเรียกแม่ในภาษาอังกฤษค่ะดอกเบญจมาศก็ออกดอกในช่วงใกล้กับวันแม่ของออสเตรเลียด้วยส่วนทางฝั่งของประเทศอังกฤษแล้วก็หลายๆประเทศในยุโรปค่ะสามารถพบดอกกุหลาบเป็นของขวัญสำหรับคุณแม่นอกจากจะเป็นดอกไม้ที่หลายคนนึกถึงความรักของคู่รักแล้วนะคะดอกกุหลาบก็ใช้เป็นดอกไม้แทนความรักของคนในครอบครัวได้เช่นเดียวกันส่วนดอกลิลลี่ค่ะก็สื่อถึงความบริสุทธิ์ความอ่อนโยนและความสง่างามทางฝั่งเอเชียอย่างสิงคโปร์และหลายประเทศในภูมิภาคค่ะก็มีดอกกล้วยไม้เป็นอีกหนึ่งดอกไม้ที่ได้รับความนิยมค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีดอกทิวลิปนะคะที่ทางเนเธอร์แลนด์ค่ะแล้วก็หลายประเทศของยุโรปตรงกับช่วงฤดูใบไม้ผลิเป็นช่วงที่ทิวลิปกำลังออกดอกจึงกลายเป็นอีกดอกไม้หนึ่งค่ะที่นิยมนำไปมอบให้คุณแม่กันส่วนบางพื้นที่ของประเทศจีนค่ะมีการใช้ดอกทานตะวันด้วยสีเหลืองสดใสและลักษณะของดอกที่หันเข้าหาแสงค่ะจึงถูกนำมาเชื่อมโยงกับความอบอุ่นความสดใสเปรียบคุณแม่เหมือนแสงสว่างที่คอยนำทางให้ในแต่ละประเทศค่ะคุณผู้ฟังก็อาจจะมีดอกไม้ที่ใช้เป็นสัญลักษณ์แทนความรักมอบให้คุณแม่คนละชนิดกันแต่สิ่งที่เหมือนกันหมดนะคะก็คือความตั้งใจของลูกๆค่ะที่จะบอกว่ารักคุณแม่ก็อยู่ที่คนที่มอบให้นะคะเชื่อว่าไม่ว่าลูกจะเอาดอกไม้อะไรไปมอบให้คุณแม่ก็ดีใจทั้งนั้น และถึงจะไม่ได้ให้อะไรเลยแต่การดูแลกันในทุกๆวันค่ะก็คือการบอกรักเหมือนกันก็ขอให้ในวันแม่นะคะเป็นความทรงจำดีๆเป็นวันที่ระลึกถึงกันและถึงแม้ว่าคุณแม่บางท่านจะไม่ได้อยู่กับเราแล้วแต่สิ่งที่คุณแม่มอบให้เชื่อว่าสามารถอยู่กับเราไปตลอดชีวิตค่ะไม่ว่าจะเป็นคำสอนหรือความทรงจำดีๆที่มีให้กันดูแลคนที่เรารักในทุกวันที่ยังมีโอกาสนะคะใครที่มีโอกาสพาคุณแม่ไปเที่ยวก็ขอให้เดินทางปลอดภัยค่ะใครที่อยู่บ้านก็ขอให้มีช่วงเวลาร่วมกันที่มีความสุขอยู่ไกลก็อย่าลืมโทรศัพท์ไปหานะคะคุณแม่อาจจะกำลังรอสายจากเราอยู่แค่คำว่าคิดถึงจากลูกก็อาจจะเป็นของขวัญที่ดีที่สุดแล้วค่ะสำหรับรายการสาระสารพันในค่ำคืนนี้นะคะคุณผู้ฟังเวลาก็หมดลงแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันก็ขอให้ในวันพรุ่งนี้นะคะเป็นวันแม่ที่เต็มไปด้วยความรักและความทรงจำดีๆของทุกครอบครัวค่ะกลับมาพบกันใหม่นะคะกับแก้วภูมิรัตน์ในวันอังคารค่ะช่วงเวลาประมาณ3ทุ่มถึง4ทุ่มก็จะได้นำสาระดีๆมาฝากกับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
3: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม

0: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคาดเสนอแผนขอใช้งบพรก.กู้เปลี่ยนรถโดยสารสาธารณะทั้งหมดเป็นรถ EV ภายในเดือนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
8: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
9: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
8: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
4: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่าเสนอแผนขอใช้งบพรก.เงินกู้เปลี่ยนรถโดยสารสาธารณะทั้งหมดเป็นรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ภายในเดือนนี้
10: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงความคืบหน้าการเสนอโครงการเปลี่ยนผ่านรถโดยสารสาธารณะจากรถสันดาปเป็นรถ EV โดยใช้งบประมาณจากพรก.เงินกู้ 200,000 ล้านบาทว่าได้หารือกับนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตั้งแต่เกิดสงครามอ่าวเปอร์เซียซึ่งในด้านระบบขนส่งโดยสารสาธารณะหลังจากช่วงกลางปี2570จะได้รับรถ EV ประมาณ 2,320 คันตามที่ได้มีการเสนอไปก่อนหน้านี้หลังจากนั้นรถโดยสารของขสมก.จะถูกเปลี่ยนเป็นระบบ EV ทั้งหมดโดยในระยะต่อไปจะมีการเปลี่ยนรถขนส่งโดยสารสาธารณะข้ามจังหวัดเป็น EV ซึ่งจากการหารือกับอธิบดีกรมการขนส่งทางบกหากรายละเอียดเข้าเกณฑ์ในการใช้งบประมาณจากพรก.เงินกู้จะมีการเสนอขอโดยคาดว่าจะนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนนี้นายพิพัฒน์ย้ำได้ว่าอะไรที่เป็นเรื่องบริการสาธารณะก็จะเปลี่ยนเป็นระบบ EV โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำทีมเยือนราชอาณาจักรภูฏานกระชับความสัมพันธ์และลงนามบันทึกความเข้าใจยกระดับการแพทย์เฉพาะทางเสริมความมั่นคงด้านสุขภาพในระยะยาวของภูฏาน
11: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำทีมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและกรมการแพทย์เข้าร่วมโครงการหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ไทยภูฏานด้านการแพทย์และสาธารณสุขณราชอาณาจักรภูฏานระหว่างวันที่10ถึง13สิงหาคม2569เพื่อหารือความร่วมมือระดับนโยบายแลกเปลี่ยนบุคลากรและยกระดับมาตรฐานบริการสุขภาพตอกย้ำบทบาทไทยในฐานะผู้นำด้านการแพทย์และสาธารณสุขในภูมิภาคพร้อมหารือความร่วมมือด้านโรคระบบทางเดินอาหารและตับโดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีการส่องกล้องขั้นสูง ั้งสองประเทศยังเดินหน้าความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนบุคลากรกับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์แห่งภูฏานนอกจากนี้ยังได้หารือกับนายกรัฐมนตรีภูฏานพร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางนโยบายสุขภาพและการพัฒนาประเทศไทยและภูฏานยังร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการพัฒนาศักยภาพการแพทย์เฉพาะทางเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพระยะยาวสำหรับความร่วมมือครั้งนี้มีระยะเวลา5ปีครอบคลุมการพัฒนาศักยภาพแพทย์การวิจัยและการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีทางการแพทย์โดยเน้นการพัฒนาบริการปลูกถ่ายไตและการสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงและความยืดหยุ่นของระบบสุขภาพระหว่าง2ประเทศรวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ในการอำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยชาวภูฏานเข้าถึงโรงพยาบาลระดับตติยภูมิของไทยภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องนฤมลอุดมพรรายงาน
1: ทางการจีนประกาศเตือนภัยฝนตกหนักในมณฑลหูเป่ยหลังพายุใต้ฝุ่นดอลฟินเคลื่อนตัวลึกเข้าไปยังตอนกลางของจีนศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนประกาศเตือนภัยฝนตกหนักระดับสีส้มซึ่งรุนแรงสูงสุดเป็นอันดับที่2จากทั้งหมด4ระดับในพื้นที่มณฑลหูเป่ยทางตอนกลางของจีนในวันนี้หลังพายุใต้ฝุ่นดอลฟินซึ่งเป็นพายุที่รุนแรงที่สุดของจีนในปีนี้เคลื่อนตัวลึกเข้าไปยังตอนกลางของประเทศโดยคาดว่าพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูเป่ยจะรับปริมาณน้ำฝนถึง250มิลลิเมตรภายใน24ชั่วโมงด้านทางการมณฑลหูเป่ยประกาศเตือนภัยความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำท่วมและดินถล่มในหลายเมืองนอกจากนี้ยังสั่งปิดแหล่งท่องเที่ยวทั่วทั้งมณฑลและระงับการดำเนินงานโครงการก่อสร้างในพื้นที่เป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยขณะเดียวกันทางการมณฑลเหอหนานและทางการกรุงปักกิ่งต่างประกาศมาตรการฉุกเฉินรับมือน้ำท่วมฝนตกหนักและดินถล่มจากอิทธิพลของพายุใต้ฝุ่นดอลฟินน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่11สิงหาคม2569นะคะผู้ควบคุมเสียงคือสุภฤกษ์ธรรมฤดีค่ะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนนี้คือเพลงยามค่ำหรือ Twilight เกิดขึ้นหลังจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จนิวัตรประเทศไทยในปี2494นะคะพอปีรุ่งขึ้นคือ2495เพลงพระราชนิพนธ์นี้จึงเกิดขึ้นคำร้องทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริค่ะพระราชทานออกบรรเลงในงานของสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษเมื่อวันเสาร์ที่23กุมภาพันธ์2495นะคะจะสังเกตว่าท่วงทำนองเพลงนี้เหมาะกับการเต้นรำค่ะเพลง Twilight หรือยามค่ำในคืนวันนี้เป็นการบรรเลงนะคะ

ลง Twilight หรือยามค่ำจบไปแล้วค่ะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่15และทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2495นะคะต่อได้ผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์เริ่มด้วยเสียงคุณจันทนาโอบายวาทค่ะผลงานของครูแก้วและครูเอื้อเพลงอกฉันต่อได้คุณวินัยจุลบุษปะผลงานของคุณสุรัตน์ภุกเวศและครูเวศสุนทรจามรแผ่นดินไม่ไร้เท่าใบพุทราและเพลงที่3คุณสุปนีภุกสมบุญค่ะขับร้องเพลงผลงานของครูแก้วและครูเวศนะคะปากกับใจ

จบไปแล้วเป็นเพลงที่คุณจันทนาคุณวินัยและคุณสุปนีขับร้องกันคนละเพลงคราวนี้เป็นเพลงคู่บ้างค่ะภาษารักเป็นเพลงที่คุณวรรธนาศิลปินแห่งชาติและคุณชวีช่วงวิทย์ขับร้องคู่กันผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะเพลงสวนรักเป็นเพลงที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์โดยท่านให้ข้อมูลว่าเป็นผลจากการฝึกฝนตนเองแต่งลีลาทำนองล้อย้อนและล้อตามแบบสากลแต่ว่าจะออกนอกแบบสักหน่อยท่านว่างั้นค่ะการขับร้องนี่ค่อนข้างจะยากนะคะเพราะว่ามีเสียงกว้างและเสียงครึ่งมากบริษัทนำไทยบันทึกลงแผ่นตราฮิสมาสเตอร์วอยซ์เป็นแผ่นครั่งขนาดใหญ่12นิ้วค่ะสุนทรภรและคุณมรรธนาขับร้องคู่กันเมื่อปี2492กับวงกลมโฆษณาการเพลงที่3เป็นเพลงที่คุณมรรธนามรกุลศิลปินแห่งชาติร้องประสานเสียงกับคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติค่ะเมื่อปี2489นะคะผลงานของครูเอิบประภัยเพลงผสมและครูเอื้อร่วมกันคุณมรรธนาบอกว่าเพลงนี้คนชอบมากเวลาที่ร้องในงานเต้นรำทุกงานที่เต้นจะขาดเพลงนี้ไม่ได้นะคะและเพลงเย็นเย็นเป็นเพลงประสานเสียงหญิงคู่แรกของกลุ่มโฆษณาการฟัง3เพลงนะคะเริ่มด้วยภาษารักสวนรักและเย็นเย็น

0: นั่นก็เป็นผลงานที่คุณมัทนามรกุลขับร้องคู่นะคะเพลงแรกภาษารักคู่กับคุณชวลีเพลงที่สองสวนรักคู่กับสุนทรภรณ์และเพลงที่สามเย็นๆก็ประสานเสียงกับคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีคราวนี้เรามาพบกับคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาตินะคะเราจะฟังเพลงซึ่งคุณเพ็ญศรีเดินทางไปขับร้องให้ความสุขคนไทยในสหรัฐอเมริกาเมื่อปี2526ค่ะดิฉันตัดตอนมาให้ท่านได้ฟังกันนะคะ
1: ต่อไปก็เป็นเพลงสกุลตลา

คุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีค่ะขับร้องเพลงให้คนไทยในสหรัฐอเมริกาฟังเมื่อปี2526ก็คือสกุลตลาผลงานของทวีปบอนหรือทวีปบรดีลกและครูเอื้อนะคะเพลงหงเหินนั้นครูแก้วและครูเวศแต่งค่ะและยาใจยาจบครูแก้วกับครูเอื้อร่วมกันประพันธ์ชุดต่อไปจะเริ่มด้วยเสียงคุณเลิศผสมทรัพย์ในเพลงดวงดาวคำร้องเป็นของหม่อมหลวงปัทมาวดีมาลากุลทำนองโดยคุณเลิศผสมทรัพย์เองค่ะต่อด้วยเสียงของคุณบุษยารังสีในเพลงใจกระซิบทาตรีแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองและน้อยใจเพลงที่คุณโฉมฉายอรุณชานขับร้องครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติแต่งคำร้องส่วนทำนองเป็นของครูเอื้อนะคะ

สุดท้ายเราจะฟังเพลงจากแผ่นครั่งแผ่นหนึ่งนะคะเป็นแผ่นตราสุนทรภรณ์หน้าสีชมพูมีเพลงราตรีที่สิ้นดาวโดยคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติผลงานของคุณศิรวัฒน์พิมพ์วงศ์และครูธนิตผลประเสริฐอีกหน้าหนึ่งก็คือสูงเกินใจผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะกับร้องโดยคุณชรินทร์นันทนครศิลปินแห่งชาติแต่คืนนี้เราจะฟังได้เพียงเพลงเดียวคือสูงเกินใจแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับวันแม่แห่งชาติพรุ่งนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเปิดให้ใช้ทางพิเศษฟรี3สายทางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ3สายทางในวันพรุ่งนี้ตลอด24ชั่วโมง
9: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือคทพกระทรวงคมนาคมแจ้งยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม3สายทางในวันพรุ่งนี้12สิงหาคม2569เนื่องในวันแม่แห่งชาติและวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นไปตามประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรีโดยเปิดให้ประชาชนใช้บริการตั้งแต่เวลา 00:01 นถึง 24:00 นรวมเวลา24ชั่วโมงได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครจำนวน21ด่านทางพิเศษศรีรัตน์จำนวน32ด่านและทางพิเศษอุดรรัตยาจำนวน10ด่านการยกเว้นค่าผ่านทางในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางในวันหยุดราชการทั้งนี้กทป.ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางร่วมกันขับขี่ปลอดภัยไม่ย้อนศรเพื่อความปลอดภัยของทุกคนสอบถามข้อมูลเดินทางเพิ่มเติมได้ที่ Exact Call Center โทร1543ได้ตลอด24ชั่วโมงนพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มอบให้สคบเร่งแก้ไขปัญหาโรงเรียนสอนว่ายน้ำที่ค้างชำระค่าคอร์สอย่างเร่งด่วนเน้นย้ำการหมดอายุของคอร์สเรียนไม่ถือเป็นข้ออ้างให้เร่งคืนเงินแก่ผู้ปกครองให้เสร็จภายใน15วัน
10: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยถึงผลการช่วยเหลือผู้บริโภคกรณีผู้ปกครองถูกโรงเรียนสอนว่ายน้ำปฏิเสธการคืนเงินหลังสาขาปิดตัวลงโดยอ้างเงื่อนไขคอร์สหมดอายุและให้รอเงินคืนนานถึง120วันว่าได้สั่งการให้นายรณรงค์ปูนพิพัฒน์เลขาธิการสคบพร้อมทีมงานลงพื้นที่เจรจากับผู้ประกอบการทันทีจนได้ข้อยุติอย่างรวดเร็วภายใน1วันโดยผู้ประกอบการตกลงจะโอนเงินคืนเข้าบัญชีผู้ร้องเรียนภายใน15วันและย้ำว่าคอร์สหมดอายุไม่ใช่ข้ออ้างในการปฏิเสธความรับผิดชอบหากไม่ได้แจ้งเงื่อนไขให้ชัดเจนตั้งแต่ก่อนซื้อขาย นอกจากนี้ได้มอบหมายให้สคบขยายผลตรวจสอบธุรกิจบริการที่เก็บเงินล่วงหน้าในลักษณะครอสเรียนทั้งสถาบันสอนพิเศษกิจกรรมเด็กและสถาบันออกกำลังกายเพื่อป้องกันการกำหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมพร้อมเตือนให้ผู้ปกครองตรวจสอบรายละเอียดสัญญาใบเสร็จและเงื่อนไขการใช้งานทุกครั้งก่อนชำระเงินหากไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect และศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเดินหน้าขับเคลื่อนระบบนิเทศการศึกษายกระดับการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยจินตคณิตพร้อมติดตามดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงในโรงเรียนอย่างใกล้ชิด
11: นายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ครั้งที่29 2569ที่ประชุมรับทราบผลสำเร็จของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์50จังหวัดขอนแก่นที่นำหลักสูตรจินตคณิตมาเสริมทักษะคณิตศาสตร์ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ส่งผลให้นักเรียนสามารถคว้ารางวัลทั้งระดับประเทศและนานาชาติอาทิเด็กชายศักดิ์คุณชัยวงศ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่คว้า3ถ้วยรางวัลและ1เหรียญทองจากเวทีการแข่งขันในสาธารณรัฐสิงคโปร์ทั้งนี้สปท.ยังคงติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพสุรินทร์นนทบุรีอย่างต่อเนื่องทั้งผู้บาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตได้มอบหมายผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีสวดอภิธรรมและพระราชทานเพลิงศพเพื่อร่วมแสดงความอาลัยและให้กำลังใจครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่11สิงหาคม2569สุภฤกษ์ธรรมฤดียังควบคุมเสียงอยู่ฟังเพลงคำปฏิญาณคำร้องมาจากบทพระราชนิพนธ์ชวนรักชาติซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับเสือป่านะคะทำนองโดยครูเอื้อค่ะคุณวรนุชอารีขับร้องนำ

ที่จบเป็นนั่นคือเพลงคำปฏิญาณต่อด้วยเพลงรักไทยโดยคุณภาหวังในธรรมผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการจากละครเรื่องน่านเจ้าปี2482

นั่นคือเสียงของคุณนภาหวังในธรรมในเพลงรักไทยจากละครของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการเรื่องน่านเจ้าแสดงเมื่อปี2482ค่ะฟังเพลงซึ่งชื่อเหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าผู้แต่งคนละท่านและนักร้องก็คนละท่านด้วยนั่นคือเพลงใครจะอยู่ค้ำฟ้าใครจะอยู่ค้ำฟ้าเพลงแรกคุณบุญช่วยฮิรัญสุนทรขับร้องไว้เมื่อปี2494ผลงานของครูสไลไกรเลิศและคุณสุทินเทสารักษ์ค่ะและใครจะอยู่ค้ำฟ้าเพลงที่2คุณณรงค์ธนวังน้อยขับร้องค่ะผลงานของครูมงคลอมาตย์กยกุลฟังได้เลยนะคะ

จนโง่เขลาและเบาปานยาเปรียบเป็นเหยื่อปลาของคนมีเงินกอบโกยเงินไป

สองเพลงที่จบไปนั้นเป็นเพลงที่ชื่อเดียวกันนะคะแต่ว่าคนละเพลงเลยทีเดียวฟังเพลงจากแผ่นคลั่งแผ่นหนึ่งนะคะหน้าหนึ่งคือเพลงอีหนาวรำพันคุณชรินทร์ นันทนครศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงกับวงกมลสุโกศลเป็นผลงานของครูสลัยไกรเลิศค่ะอีกหน้าหนึ่งของอีหนาวรำพันก็คือมณีบนนิ้วนางคุณเพ็ญศรีเพิ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติขับร้องกับวงฮิรัญเนรมิตผลงานของคุณบุญช่วยฮิรัญจสุนทรทั้งสองเพลงนี้เป็นแผ่นคลั่งแผ่นเดียวกันนะคะตราโคลัมเบียค่ะและเพลงที่3ครูล้วนควันธรรมท่านทำแผ่นเสียงลองเพลงมาเพื่อการกุศลเมื่อปี2507มีเพลงอยู่เพลงหนึ่งชื่อเพลงลาวประสาทพรคุณอนันต์รัตนเทพขับร้องฟังทั้ง3เพลงนี้เลยนะคะเริ่มด้วยอีหนาวรำพัน

โพสเพลงในเรือน้อยให้คุณวรลบไม่ได้นะฮะคุณวรลบก็เลยจะร้องเพลงที่ดังที่สุดเมื่ออัดเป็นเสียงครั้งแรกๆเป็นเพลงของครูสลายไกรเลิศนะฮะยิ้มดีกว่าหมองหม่นครับคุณเอ็นเซมคุณวรลบครับ

0: ครูแล้วพระแล้วมาอยู่กับครูล้วนตอนนั้นอายุเท่าไหร่ฮะ
1: อยู่ตั้งแต่10ขวบครับ
0: 10ขวบเห็นไหมฮะแล้วร้องเพลงแรกเพลงอะไรฮะ
1: เพลงที่อาจแต่งเสียงนะ
0: ฮะ
1: เพลงแรกก็ในเรือน้อย
0: ฮะแล้วที่ไปอยู่10ขวบที่ร้องเป็นเพลงเด็กหรือเป็นเพลงอะไรฮะ
1: เพลงผู้ใหญ่นี่เพลงนี้ร้องประกวดมาตลอด
0: แล้วฮะแล้วก็ครูก็จัดแจงให้บันทึกแผ่นเสียง

คุณบรรลบก็ขับร้องเพลงยิ้มดีกว่าหมองหม่นผลงานของครูสลัยไกรเลิศและที่เพิ่งจบก็คือในเรือน้อยผลงานของครูล้วนควันธรรมดิฉันชอบเพลงอยู่เพลงหนึ่งซึ่งนาวาอากาศโทจิระสัตพันธ์คิรีกองดุริยางทหารอากาศแต่งเองแล้วก็ขับร้องเองซึ่งคุณจิระให้ข้อมูลว่าเพลงนี้แต่งเป็นลีลาเดียวกันกับท่านผู้หญิงพวงร้อยสนิทวงอภัยวงศ์นั่นคือเพลงง้องอนและคุณจิระก็ขับร้องเองด้วยนะคะและนอกจากนี้ก็ยังขับร้องเพลงร่วมกับคุณนุ่นสุบงกตซึ่งเป็นนักร้องรับเชิญค่ะในเพลงชะตาฟ้าผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริอีกเพลงหนึ่งที่เราจะฟังจากการขับร้องของคุณนุ่นสุบงกตก็คือเพลงพะวงรักผลงานของวราวรเวทค่ะฟังชุดนี้3เพลงเลยค่ะ

ชุดต่อไปจะเริ่มด้วยเสียงคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติค่ะเปลวไฟรักต่อได้คุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติขับร้องเพลงนี้ไว้เมื่อปี2508คือเพลงใจนางผลงานของสสุวรรณทัตและคุณมนัสปิติสารศิลปินแห่งชาติ

และคืนนี้เราจะจากกันด้วยเพลงอำลาที่เหลืออาลัยสรวณีโพธิเทพขับร้องผลงานของจงรักจันทร์คณาคืนนี้สุภฤกษ์ธรรมฤดีดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz AM 1368 KHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.thแอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
4: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งค่ะ
5: มาแล้วมาแล้วบอกกล่าวเล่าแจ้งพบกันหลังข่าว6โมงเช้าที่สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz

การมีเสรีภาพนั้นเป็นของที่ดีอย่างยิ่งแต่เมื่อจะใช้จำเป็นต้องใช้ด้วยความระมัดระวังตามความรับผิดชอบมิให้ล่วงละเมิดเสรีภาพของ

ผู้อื่นที่เขามีอยู่เท่าเทียมกันทั้งไม่ให้กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเป็นปกติสุขของส่วนรวมด้วยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งค่ะเช้าวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะและช่องทาง Facebook Fanpage สวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์เช้าวันนี้อยู่กับดิฉันพิมพกาอุ้ยรัมย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะช่างเทคนิคที่อยู่กับเราในวันนี้ค่ะคุณวีรยุทธการบรรจงมาช่วยดูแลทางด้านเทคนิคให้รายการเราดำเนินไปอย่างราบรื่นเช้านี้ขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งของเราด้วยดีเสมอมาค่ะและที่สำคัญต้องขอบคุณไปยังผู้ดูแลหอกระจายข่าวทุกๆหมู่บ้านเจ้าของสถานีวิทยุทุกๆสถานีที่เสียสละตื่นแต่เช้ามารับสัญญาณรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งของเราเพื่อที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่พี่น้องประชาชนบ้านเรานั่นเองค่ะวันนี้เราพบกันวันพุธที่12เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้แรม14ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะคะวันนี้เป็นวันหยุดค่ะวันนี้เป็นวันแม่แห่งชาตินะคะซึ่งก็หลายหน่วยงานนะคะก็มีการหยุดงานแล้วก็มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติกันนะคะในวันนี้นะคะเช้าวันนี้ก็จะมีทำบุญตักบาตรนะคะเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระพันปีหลวงนะคะที่ในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ของเราก็จัดขึ้นอยู่ที่สนามช้างอารีนานะคะสำหรับสภาพอากาศในเช้าวันนี้คุณผู้ฟังก่อนที่จะออกไปทำบุญนะคะหรือก่อนที่จะออกเดินทางไปเที่ยวในช่วงวันหยุดนี้นะคะคุณผู้ฟังมาดูในส่วนของสภาพอากาศนะคะในภาคอีสานบ้านเรากันก่อนเลยก็แล้วกันค่ะวันนี้นะคะมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักในบางแห่งนะคะส่วนมากจะอยู่ที่บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีค่ะคุณผู้ฟังซึ่งในช่วงนี้นะคะก็ไปจนถึงวันที่17สิงหาคมเนี่ยก็จะมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ประมาณร้อยละ60-70ของพื้นที่ตลอดช่วงนะคะแล้วก็จะมีฝนตกหนักในบางแห่งนะคะซึ่งในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะคะก็มาดูในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ของเรากันก่อนนะคะว่าช่วงนี้มีฝนมากน้อยแค่ไหนนะคะคุณผู้ฟังวันนี้บุรีรัมย์บ้านเราเนี่ยมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ประมาณร้อยละ 25-30% นะคะของพื้นที่นะคะอุณหภูมิสูงสุดวันนี้อยู่ที่32องศาเซลเซียสแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่25องศาเซลเซียสนะคะช่วงนี้ก็อากาศไม่ค่อยร้อนสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็รู้สึกว่าจะมีตอนเย็นมาเนี่ยฟ้าเนี่ยจะมืดนะคะมีลมมีอะไรมาเนี่ยแทบทุกวันเลยนะคะแต่ว่าฝนก็ไม่ถือว่าหนักนะคะหรือว่ามากนะคะจริงๆเนี่ยแทบจะไม่ค่อยมีฝนเลยด้วยซ้ำนะคะคุณผู้ฟังบางวันก็มีแค่ฟ้ามืดแล้วก็ลมมาเฉยๆแต่ว่าไม่มีฝนก็มีนะคะแต่ว่ายังไงก็ขอให้ระมัดระวังเวลาที่ลมแรงๆก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือว่าอันตรายเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะคะวันนี้ไลฟ์มาช้าหน่อยคุณผู้ฟังขออภัยเนาะท่านใดเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยแจ้งให้ได้ทราบกันหน่อยเนาะเมื่อวานนี้เนี่ยทางสวทบุรีรัมย์ของเราเนี่ยมีการดับกระแสไฟฟ้านะคะซึ่งก็ถ้าหากว่าท่านใดที่ได้ติดตามนะคะก็คงจะได้ทราบเนาะแต่ว่าเราไม่ได้โพสผ่านทางเพจต้องขออภัยนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยเรามีการดับกระแสไฟฟ้านะคะไม่ได้ออกอากาศตั้งแต่ช่วงประมาณ9โมงนะคะไปจนถึงค่ำเลยทีเดียวคุณผู้ฟังเนื่องจากเมื่อวานนี้เนี่ยทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์เนี่ยได้มีการดำเนินการดับกระแสไฟฟ้านะคะที่สถานีเนี่ยเพื่อทำการย้ายหม้อแปลงไฟฟ้าสำหรับการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการของพวกเราอ่ะนะคะซึ่งก็ส่งผลให้สถานีไม่สามารถดำเนินการออกอากาศรายการต่างๆได้ตามปกติ
จึงได้มีการดับกระแสไฟลงแล้วก็หยุดออกอากาศกันไปนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยพอเราหยุดออกอากาศไปก็มีเหตุเนาะมีเหตุถ้าใครได้เห็นข่าวเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าข่าวใหญ่ในจังหวัดบุรีรัมย์ของเราเลยก็ว่าได้นะคุณผู้ฟังเดี๋ยวขออนุญาตเล่ากันก่อนนะคะเมื่อวานนี้หลายท่านสอบถามกันเข้ามาว่าเกิดอะไรขึ้นที่สวทบุรีรัมย์ของเรานะคะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยก็วุ่นกันทั้งสถานีเลยเพราะว่ามีเหตุนะคะชายวัยประมาณ 48-49 ปีนะคะคุณผู้ฟังเขามาปีนเสาส่งสัญญาณของเรานะคะคุณผู้ฟังซึ่งก็แล้วก็ตกอกตกใจกันเนาะช่วงประมาณ11โมงกว่าๆนะคะก็ขออนุญาตเล่าให้ฟังหน่อยเนาะหลายท่านสอบถามกันเข้ามานะคะแล้วก็เห็นข่าวกันเยอะเลยทุกสำนักเลยเมื่อวานนี้นะคะคุณผู้ฟังซึ่งก็มาปีนเสานะคะก็เรียกร้องความเป็นธรรมนะคะคุณผู้ฟังปีนไปแบบโอ้โหอีกนิดนึงก็จะถึงยอดแล้วคุณผู้ฟังจะถึงยอดเสาของเราแล้วเสาเราประมาณสูงประมาณ120เมตรนะคะแล้วก็มีการปล่อยใบปลิวลงมาเรื่อยๆเลยนะคะแต่ว่าต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นท่านผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดของเรานะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะท่านศรีธรรมราชแก้วเนี่ยก็เข้ามานะคะเพื่อที่จะทำการเกลี้ยกล่อมนะคะแล้วก็มาดูเหตุการณ์ด้วยนะคะมีท่านผม.จ.จังหวัดบุรีรัมย์นะคะพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะท่านหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะท่านรองผู้การนะคะตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์นะคะหลายท่านก็เข้ามานะคะผู้กำกับสภ.เมืองนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจมากันเยอะมากนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยจังหวัดบุรีรัมย์ของเราเทศบาลนครต่างๆแล้วก็เยอะมากพี่ๆนักข่าวทุกสำนักเลยเข้ามาเมื่อวานนี้เนี่ยก็มาช่วยกันเกลี้ยกล่อมนะคะท่านปลัดอาวุโสนะคะอำเภอเมืองบุรีรัมย์ของเราปประสงค์นะคะก็เข้ามาเกลี้ยกล่อมเนาะเจรจากันก็มีการพูดคุยกันนะคะประกาศออกไปแล้วก็ได้ยินเสียงเนาะก็มีการโต้ตอบกันแล้วก็พี่เขาก็ลงมานะคะลงมาด้วยดีคุณผู้ฟังคะปีนขึ้นไปแล้วก็ปีนลงมาด้วยดีนะไม่มีเหตุการณ์อะไรรุนแรงเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าก็มีการเรียกร้องในเรื่องของความเป็นธรรมต่างๆนะคะคุณผู้ฟังก็รายละเอียดคุณผู้ฟังสามารถไปติดตามในข่าวแต่ละสำนักได้เนาะก็เมื่อวานนี้ก็เกลี้ยกล่อมกันไปแล้วก็คุยกันไปเรียบร้อยนะคะก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ตกอกตกใจกันมากคุณผู้ฟังเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยกำลังมีการก่อสร้างอยู่ก็เลยในเรื่องของคนเข้าออกบางทีเราก็คิดว่าคนงานก่อสร้างก็คิดว่าคนของการไฟฟ้านะคะซึ่งก็ทำให้เข้าใจกันผิดก็เลยพอไปเห็นอีกทีหนึ่งก็คือปีนไปสูงแล้วนะคะคุณผู้ฟังหลายท่านก็สอบถามเนาะว่ามีเหตุการณ์อะไรก็ให้แจ้งให้ทราบคร่าวๆประมาณนี้นะคะคุณผู้ฟังก็ใช้เวลาประมาณ11โมงกว่าเที่ยงครึ่งเนี่ยก็เรียบร้อยแล้วกันเคลียร์กันอะไรกันก็เรียบร้อยแล้วนะคะก็ส่งไปโรงพยาบาลไปตรวจสารเคมีสารเสพติดอะไรต่างๆนะคะก็ว่ากันไปในเรื่องของเจ้าหน้าที่เขานะคะก็แจ้งให้ได้ทราบกันเนาะอ่ะเดี๋ยวทักทายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทาง Facebook Live กันก่อนที่จะมาพูดคุยถึงเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในช่วงเช้าวันนี้นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเชิญชวนนะสำหรับพี่น้องชาวจังหวัดบุรีรัมย์ของเราค่ะไปใช้บริการกันนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยทางด้านของทางด้านของคุณหมอสนธยาวัฒนโกศลค่ะนายแพทย์สนธยาวัฒนโกศลนะคะวันนี้นะคะกับกิจกรรมทำชาวบุรีรัมย์ทำดีถวายพ่อนะคะแล้วก็ประพันธ์ปีหลวงค่ะซึ่งก่อนหน้านี้วันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็จัดกิจกรรมกันไปแล้วครั้งที่43นะคะครั้งนี้นะคะก็จัดกิจกรรมนะคะปีที่31ครั้งที่44ค่ะกับการตรวจรักษาฟรีที่คลินิกนายแพทย์สนธยาวัฒนโกศลนะคะซึ่งก็เชิญชวนค่ะวันนี้12สิงหาคมค่ะทำดีถวายพระพันปีหลวงนะคะก็ให้บริการในช่วงเช้าค่ะ8โมงเช้าถึงเที่ยงนะคะ8นาฬิกาถึง12นาฬิกานะคะซึ่งก็มีแจกกระเป๋าใส่เงินกระเป๋าสะพายนะคะเสื้อผ้ารองเท้านะมีบริการตัดผมฟรีโดยอาจารย์สิริวัลย์แล้วก็นักศึกษาจากวิทยาลัยสารพัดช่างมีแจกยาแก้ไข้เด็กนะคะแก้หวัดผู้ใหญ่400ชุดนะคะจากบริษัท BM Pharmacy นะคะมีรองเท้ามีเสื้อผ้านะคะได้มาจาก
คุณอ้วนคุณเจี๊ยบร้านโนอาใช่ไหมคะเนาะน่าจะถูกนะอันถูกเนาะมีโรงทานจากผู้ใหญ่ใจบุญจำนวนหนึ่งด้วยนะคะให้มาให้บริการกันนะคะก็เชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดบุรีรัมย์ไปรับบริการจากคุณหมอแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเลยนะคะที่คลินิกนายแพทย์สนธยานะคะก็หลายท่านก็คงจะได้ไปใช้บริการกันเป็นประจำนะคะคุณผู้ฟังวันนี้ก็ฝากเชิญชวนไปร่วมกิจกรรมกันอีกครั้งหนึ่งหรือท่านใดที่อยากจะไปออกโรงทานนะคะมีข้าวของอะไรอยากจะไปแจกไปให้บริการพี่น้องประชาชนก็สามารถไปร่วมได้เช่นเดียวกันนะคะวันนี้เชิญชวนนะคะเช้าวันนี้ทักทายไปยังพี่เหมือนสุขล้อมค่ะสวัสดียามเช้านะคะทักทายป้าเป็นทาวสำนันใจด้วยนะคะป้าเป็นทาวไม่ได้เปิดช่วงหลวงพ่อพระมหานิมิตเลยนะคะมีแฟนคลับโทรมาถาม 2-3 คนนะคะขออภัยด้วยเนาะป้าเป็นทาวเนาะทักทายพี่ยืนยงประโคนด้วยนะคะทักทายพี่ใหญ่วิภาดินราบรำค่ะวันนี้ทางพัฒนาชุมชนแล้วก็พัฒนาสตรีทั้ง18ตำบลอำเภอเมืองเนี่ยจะร่วมกิจกรรมเทิดไทยองค์ราชินีพันปีหลวงที่มหาวิทยาที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์เริ่มช่วงเวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะฝากประชาสัมพันธ์มาจากผู้ใหญ่วิภาด้วยทักทายพี่สุรจักรสุริยาค่ะสวัสดียามเช้านะคะฟ้าครึ้มมาหลายวันแล้วแต่ว่าไม่ตกที่หมู่5ตำบลบัวทองเช้าวันนี้ฟ้าเปิดแล้วนะคะป้าบรรเทาว่าแชร์ให้แล้วนะจ๊ะถึง 5-6 คนขอบพระคุณมากๆเลยนะคะทักทายป้าลำดวนอุตปาจากเทศบาลหินเหล็กไฟคูเมืองค่ะทักทายคุณแม่บุญเรียนที่รักนะจ๊ะแม่บอกว่านึกว่าฟังไม่ได้และแม่กำลังจะไปวัดนะคะเพิ่งจะเห็นเนาะเดี๋ยวมาฟังกันก่อนนะแม่นะแวะมาฟังกันก่อนที่จะไปวัดนะคะทักทายผู้ใหญ่ประคองสุขนะคะสวัสดียามเช้าค่ะเปิดหอกระจายข่าวให้พ่อแม่พี่น้องชาวตะแบกตำบลสูงเนินอำเภอกระสังได้รับฟังข่าวสารกันอีกเช่นเคยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะทักทายผู้ใหญ่ไวๆค่ะรับฟังอยู่ที่บ้านชัยพัฒนาตำบลตะโกตะพีสวัสดียามเช้านะคะทักทายผู้ใหญ่ปราณีนวลขึ้นหนึ่งจากหนองปรงตะโกตะพีด้วยเช่นเดียวกันค่ะทางประโคนชัยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะทักทายพี่เหมือนจันทร์ปริธารำค่ะพี่สมหมายจันทร์พลแสนนะคะสวัสดียามเช้าขอนี้เตรียมตัวไปร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรที่อำเภอนะคะวันนี้ก็ทุกๆวัดทุกๆหมู่บ้านนะคะแล้วก็ทางอำเภอเนาะก็มีการจัดกิจกรรมนะคะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวงเช่นเดียวกันนะคะวันนี้เนื่องในวันแม่แห่งชาตินะคะทักทายผู้ใหญ่ไก่กมลชนกเจนถูกใจค่ะเปิดหอกระจายข่าวเช่นเคยนะคะอยู่ที่บ้านชุมทองหมู่17ตำบลชุมเห็ดสัญญาณชัดเจนดีค่ะเช้าวันนี้อากาศเย็นสบายดีนะคะทักทายไปยังทักทายไปยังพี่สุวัจนีประรมรำค่ะสวัสดียามเช้าค่ะพี่สุวัจนีค่ะดีใจเนาะเมื่อวานนี้นี่งานเข้าสวททุกอย่างเรียบร้อยผ่านไปด้วยดีแล้วนะคะขับรถผ่านไปเจอพอดีเลยพี่สุวัจนีทำไมไม่ลงมาให้กำลังใจกันหน่อยเนาะมาเรียกเขาลงมาหน่อยนะพี่สุวัจนีนะแต่เรียกกันคุยกันไม่ได้ยินเลยค่ะเพราะว่าสูงมากพี่กู้ภัยก็เอารถที่เป็นรถที่เป็นลำโพงเนาะก็ประกาศขึ้นไปข้างบนก็เขาได้ยินนะสื่อสารกันได้ก็เลยได้ลงมานะคะทักทายผู้ใหญ่พลคนเซาะกราวค่ะสวัสดียามเช้านะคะเช้าวันนี้เปิดหอกระจายข่าวเช่นเคยที่บ้านหนองเรือหมู่6ตำบลถลุงเหล็กนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะทักทายไปยังพี่หมวดปา1929ค่ะรับฟังไหนล่ะก่อนนะบางคอมเมนต์ก็อ่านอยู่ก็หายไปนะต้องขออภัยด้วยนะคะพี่หมวดปานสวัสดียามเช้านะคะเราฟังจากทางอำเภอลำปลายมาสสัญญาณชัดเจนดีนะคะฟังข่าวทุกวันเลยขอบพระคุณมากๆเลยนะคะทักทายไปยังพี่อิวทิตรำค่ะเราฟังจากทางบ้านอโนไทยตำบลเมืองไผ่นะคะสวัสดียามเช้านะคะทักทายคุณลุงอเนกพริกไทยจากทางสุราษฎร์ธานีค่ะแม่บุญเรียนเราฟังอยู่ทางเฟซด้วยนะคะไปวัดด้วยฟังด้วยนะแม่เนาะขอบพระคุณมากๆเลยทักทายพี่กอบนิวรณ์รำพี่พนัทเจียวรำนะคะติดตามรับฟังกันอยู่ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะอ่ะวันนี้มีเรื่องราวข่าวสารมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังคะแต่วันนี้เนี่ย
สียดายเนาะเรามีหลายกิจกรรมมากๆเลยแต่ว่าไม่มีภาพให้ได้ดูตั้งภาพไม่ทันต้องขออภัยด้วยคุณผู้ฟังวันนี้เวลาค่อนข้างกระชันชิดหน่อยเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปติดตามนะคะในส่วนของบรรยากาศเพิ่มเติมนะคะที่เพจต่างๆเนาะเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดก็มีนะคะของสวทบุรีรัมย์ของเราก็ได้เช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ฟังอ่ะทักทายพี่ผู้ใหญ่สุธาสินีอุดแก้วนะคะทักทายเข้ามายามเช้านะคะอยู่ทางหมู่6ตำบลหนองบัวโคกเปิดหอกระจายข่าวให้ชาวบ้านฟังทุกวันเลยนะคะวันนี้ไปทำรุนตักบาตรที่อำเภอลำปลายมาสนะคะพี่สากลเจียรำค่ะสวัสดีอำเช้าค่ะพี่นรากรจินรำด้วยนะคะมาดูในส่วนข่าวสารจากทางรัฐบาลในช่วงเช้าวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะในเรื่องของอันนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องบ้านเรานะคะในเรื่องของโฉนดชุมชนค่ะคุณผู้ฟังรัฐบาลล่าสุดนี้นะคะได้ชี้แจงนะคะว่าไม่มีการยกเลิกค่ะโฉนดชุมชนเตรียมยกระดับให้มีฐานะตามกฎหมายเพิ่มความมั่นคงในด้านของสิทธิของพี่น้องประชาชนนะคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีได้แถลงถึงโฉนดที่ดินชุมชนนะคะว่านโยบายของรัฐบาลมีความพยายามปฏิรูประบบที่ดินนะคะเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนสามารถดำรงชีพได้ซึ่งจากกรณีที่มีกระแสข่าวมีการยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยโฉนดชุมชนเบื้องต้นอาจจะมีการสื่อสารที่น้อยจนเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนค่ะนายปกรณ์ได้กล่าวนะคะว่าโดยหลักแล้วเนี่ยรัฐบาลมีนโยบายที่จะยกระดับโฉนดชุมชนที่เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีให้เป็นโฉนดชุมชนที่ได้รับการรองรับตามกฎหมายนะคะของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติตามมาตรา10วงเล็บ4โดยเป็นการให้เป็นรูปแบบการจัดที่ทำมาหากินของประชาชนให้เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะคะแล้วก็จะได้รับการรับรองตามกฎหมายซึ่งก็มีความมั่นคงแห่งสิทธิ์มากมายมากกว่านะคะในส่วนของเรื่องของการบริหารจัดการของธนาคารที่ดินที่ได้มีการเสนอให้มีการยุติการดำเนินการของธนาคารที่ดินนั้นก็ย่อมเป็นไปตามกฎหมายที่มีการขยายระยะเวลาการดำเนินการมาแล้ว9ปีเนื่องจากไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้และจะครบเวลาที่จะยุบนะคะภายในเดือนกุมภาพันธ์แต่ว่าการยุบไม่ได้อยู่แล้วหายไปทั้งองค์กรค่ะเพราะว่ากรณีเมื่อพ้นเดือนกุมภาพันธ์ไปแล้วเนี่ยการดำเนินการของธนาคารที่ดินยังคงอยู่ต่อไปเพื่อประโยชน์ในการชำระบัญชีเมื่อถามว่าโฉนดชุมชนได้รับการรับรองให้เป็นรูปแบบการบริหารจัดการที่ดินของพ.ร.บ.คทช.แล้วแล้วนั้นเนี่ยถ้าหากว่าถามว่าจะเหมือนเดิมหรือไม่นั้นก็คงจะมีลักษณะที่เหมือนเดิมส่วนประเด็นปัญหาที่ที่ดินคทช.ได้มาแล้วหรือว่าไปเซ็นสัญญาไว้กันไว้แล้วเนี่ยจะทำอย่างไรกันต่อนั้นอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับหน้าที่ของคทช.นะคะที่จะรับช่วงต่อไปในการดำเนินการนอกจากนี้ค่ะทางคทช.และธนาคารที่ดินได้ชะลอการเริ่มโครงการใหม่รอบ2แล้วโดยรอบ2ประมาณ 4-5 ปีแล้วนะคะเพราะผลการประเมินเนี่ยไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดจึงทำให้ต้องชะลอค่ะพร้อมกับงดดำเนินการในโครงการใหม่แต่ว่าส่วนไหนที่ดำเนินการไปแล้วก็ยังคงให้ดำเนินการต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยรับรองว่าไม่กระทบกับรายใหม่ส่วนการถ่ายโอนภารกิจต่างๆขณะนี้ทางคทช.อยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.ว่าจะมีการถ่ายโอนภารกิจและพนักงานเจ้าหน้าที่ของธนาคารที่ดินซึ่งส่วนหนึ่งก็ยังสมัครใจที่จะทำภารกิจนี้ต่อไปอยู่กับสำนักงานคทช.นะคะทั้งนี้หากการประชุมคณะกรรมการคทช.วาระที่มีการพิจารณากันอยู่ก็คือในเรื่องของการนำโฉนดชุมชนให้เป็นเรื่องของรูปแบบการทำมาหากินโดยให้แบ่งสรรจัดสรรรูปแบบทำกินนะคะการทำกินเป็นรูปแบบหนึ่งซึ่งเร่งรัดให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนถ้าแล้วเสร็จก็คงจะมีการแถลงข่าวอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังอาจจะไม่เข้าใจว่าโฉนดชุมชนคืออะไรนะคะคุณผู้ฟังโฉนดชุมชนเนี่ยก็คือรูปแบบการจัดที่ดินร่วมกันของคนในชุมชนนะคะโดยมองว่าที่ดินเนี่ยเป็นทรัพยากรส่วนรวมไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งชุมชนร่วมกันดูแลพื้นที่ทำกินในพื้นที่ป่าห้ามนำไปขายต่อให้คนนอกเพื่อป้องกันการสูญเสียที่ดินและช่วยให้ชาวบ้านเนี่ยมีที่ทำกินอย่างยั่งยืนก็จะเป็นที่ดินส่วนกลางที่มีการแบ่งเนี่ยอย่างอันนี้ยกตัวอย่างที่หนองคายที่บ้านหนองคายเนาะไป
เคยไปมาไปรับหลานนะคะคุณผู้ฟังก็จะเห็นว่าเขามีแปลงพื้นที่ส่วนกลางเขามีการปลูกผักแบ่งกันปลูกผักคุณผู้ฟังแบ่งกันปลูกผักอันนี้แปลงคนนั้นคนนี้เก็บมากินกินเหลือเอาไปขายใช่ไหมคะแต่จะเป็นรูปแบบนี้แบ่งสรรจัดส่วนกันให้พี่น้องเนี่ยได้ทำได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันนะคะคุณผู้ฟังก็จะมีเนาะที่เห็นเนาะหลายพื้นที่ก็น่าจะมีแบบนี้เช่นเดียวกันแต่ว่านี้ยกตัวอย่างที่เราไปเห็นมาซึ่งมันเป็นประโยชน์ต่อคนในชุมชนมากๆเลยนะคะเพราะว่าไปหาเวลาไปรับหลานเนี่ยยายเนี่ยเขาก็จะมีเก็บผักเก็บอะไรมาให้แบบเยอะมากๆเลยนะคะก็ถือว่าเป็นการสร้างประโยชน์ให้ชาวบ้านแล้วก็ให้ชุมชนนะคะแล้วก็เป็นการถ้าหากว่ากินหมดแล้วเอาไปแลกเปลี่ยนกันใครปลูกอะไรเอามาแลกกันเอาไปขายกันได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของโฉนดชุมชนนะคะที่หลายท่านอาจจะ เห็นข่าวมาก่อนหน้านี้ว่าจะมีการยกเลิกหรือไม่หรืออย่างไรนะคะทางด้านของรัฐบาลก็ชี้แจงมาว่าไม่ได้มีการยกเลิกแต่ว่าจะมีการยกระดับให้มีฐานะตามกฎหมายที่ เพิ่มความมั่นคงมากขึ้นให้กับพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะทีนี้มาดูในเรื่องของการจัดระเบียบสังคมนะคะคุณผู้ฟังในเรื่องของการทำงานของข้าราชการหรือว่าผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรวมไปถึงในส่วนของอบจ.อปท.ต่างๆคุณผู้ฟังหลังจากที่ก่อนหน้านี้เราเห็นข่าวกันมาค่อนข้างเยอะเลยคุณผู้ฟังค่ะในเรื่องของผู้มีอำนาจนะคะใช้อำนาจในทางที่ไม่ถูกต้องเนาะซึ่งล่าสุดนี้เนี่ยทางมท.2ได้ประสานกับมท.3นะคะก็คือทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะคุณผู้ฟังทั้ง2ท่านก็ได้เดินหน้าจัดระเบียบสังคมแบบเต็มศักยภาพให้คำมั่นผู้ปฏิบัติงานไม่สนหน้าอินหน้าพรมอย่าไปกลัวอิทธิพลผู้บริหารพร้อมเป็นหลักหนุนบังคับใช้กฎหมายเข้มข้นค่ะซึ่งในเรื่องนี้นะคะนายพลพีสุวรรณชวีและนายเจเศรษฐไทยเศรษฐค่ะรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการประชุมชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทยนะคะโดยมีนายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์นะคะซึ่งในการนี้ค่ะนายนฤชาโคสะศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองได้มอบหมายให้นายวิรุฒสิทธิวงศ์รองอธิบดีกรมการปกครองพร้อมด้วยผู้บริหารกรมการปกครองคณะทำงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายมท.2เน้นย้ำนะคะในเรื่องของมาตรการควบคุมอาวุธปืนการพกอาวุธปืนในที่สาธารณะหรือในยานพาหนะในขณะนี้เนี่ยถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงนะคะก็ขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดค่ะถ้าหากว่าพบเห็นการฝ่าฝืนให้ถือว่าผู้นั้นเจตนาพกพาอาวุธโดยมิชอบและต้องถูกดำเนินคดีในทันทีอีกทั้งขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งสำรวจและตรวจสอบสถานประกอบการรวมถึงโรงแรมในพื้นที่พร้อมจัดทำข้อมูลให้ชัดเจนว่าแห่งใดนะคะมีใบอนุญาตถูกต้องนะคะและแห่งใดที่ไม่มีใบอนุญาตและรายงานผลมายังกรมการปกครองภายใน7วันหากพบผู้ประกอบการที่ไม่ให้ความร่วมมือเข้าสู่กระบวนการจัดระเบียบก็ขอให้ดำเนินการตามกฎหมายแล้วก็ไม่ปล่อยให้เปิดดำเนินการโดยเด็ดขาดนะคะส่วนในเรื่องของปัญหายาเสพติดและกัญชาแม้เป็นกิจการที่อยู่ภายใต้นโยบายของรัฐบาลแต่กฎหมายกำหนดให้ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์เท่านั้นค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าพบร้านใดไม่มีใบอนุญาตใบอนุญาตหมดอายุไม่มีแพทย์หรือเภสัชกรประจำตามที่กฎหมายกำหนดนะคะหรือจำหน่ายให้ผู้ที่ไม่มีใบรับรองแพทย์ให้ดำเนินการตามกฎหมายแล้วก็สั่งปิดทันทีแล้วก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยมั่นใจและไม่ต้องเกรงกลัวอิทธิพลใดๆเพราะว่าทางคณะผู้บริหารเนี่ยพร้อมลงไปลุยและเป็นหลักให้แก่ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานทุกคนอย่างแน่นอนค่ะซึ่งทางในส่วนของมท.3นะคะก็ได้กล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยบูรณาการร่วมกับกระทรวงยุติธรรมจัดทำมาตรการติดตามและเฝ้าระวังผู้กระทำผิดในคดีทางเพศโดยขณะนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการจัดทำร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอมีผู้ว่าราชการจังหวัดมีนายอำเภอเป็นประธานนะคะโดยจะส่งข้อมูลรายชื่อผู้กระทำผิดจากกระทรวงยุติธรรมและประสานกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ร่วมกันติดตามและเฝ้าระวังพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดเพื่อปิดช่องว่างด้าน
านการเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำผิดซ้ำตลอดจนสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะซึ่งก็เดินหน้าจัดระเบียบสังคมในหลายด้านเลยนะคะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปกครองเนาะแล้วก็ในเรื่องของการพกพาอาวุธปืนการเปิดกิจการโรงแรมที่พักนะคะปัญหายาเสพติดนะคะแล้วก็รวมไปถึงการเฝ้าระวังติดตามเฝ้าระวังผู้กระทำผิดในคดีทางเพศด้วยนะคะก็สิ่งสำคัญมากๆเลยก็คือคนในชุมชนนะคะช่วยกันเป็นหูเป็นตาผู้นำนะคะช่วยกันดูแลนะคะพี่น้องในพื้นที่นะคะคุณผู้ฟังอ่ะมาดูกันต่อพอพูดถึงในเรื่องของการจัดระเบียบสังคมแล้วคุณผู้ฟังคะมาดูทางด้านของตำรวจกันบ้างนะคะทางด้านของผบ.ตร.ยกสั่งยกระดับเข้มค่ะคุมอาวุธปืนรักษาความปลอดภัยทั่วประเทศปูพรมกวาดล้างทุกมิติเลยค่ะคุณผู้ฟังซึ่งในเรื่องนี้นะคะพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการทุกหน่วยทั่วประเทศกำชับมาตรการเกี่ยวกับอาวุธปืนและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยสถานการณ์ปัจจุบันเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงโดยผู้ก่อเหตุเนี่ยมีการนำอาวุธปืนวัตถุระเบิดมาใช้ในการก่อเหตุในพื้นที่ต่างๆหลายคดีค่ะและเป็นเหตุให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นนโยบายที่เร่งด่วนของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ให้ความสำคัญในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยมอบหมายให้รองผบ.ตร.กำกับดูแลและควบคุมการปฏิบัติโดยผบ.ตร.มอบหมายให้พลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผบ.ตร.รับผิดชอบงานด้านการสืบสวนสอบสวนระดมกวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดโดยตรวจสอบและกำหนดเป้าหมายเปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นอาวุธปืนอาวุธสงครามเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดและก็สิ่งเทียมอาวุธนะคะรวมไปถึงการจำหน่ายโดยผิดกฎหมายทั้งในพื้นที่และผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ด้วยแล้วก็มีการมอบหมายให้พลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนีละบุตรนะคะรองผบ.ตร.รับผิดชอบงานด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและยกระดับการรักษาความปลอดภัยสถานที่สาธารณะเน้นการแสดงกำลังตรวจเน้นการแสดงกำลังตรวจตราการตรวจค้นเกี่ยวกับอาวุธปืนบุคคลยานพาหนะต้องสงสัยรวมทั้งการรับแจ้งเหตุการไปถึงที่เกิดเหตุแล้วก็ใช้ชุดปฏิบัติการพิเศษทางยุทธวิธีเข้าระงับยับยั้งเหตุนะคะเสริมมาตรการรักษาความปลอดภัยตลอดจนให้ทุกหน่วยตรวจสอบแล้วก็ควบคุมอาวุธปืนของทางราชการให้เป็นไปตามระเบียบค่ะพร้อมกับกำชับผู้บัญชาการผู้บังคับการและผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นบูรณาการกำลังของฝ่ายสืบสวนแล้วก็ฝ่ายป้องกันปราบปรามในการดำเนินการมาตรการระดมกวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนแล้วก็วัตถุระเบิดอย่างเป็นรูปธรรมโดยยึดหลักยุทธวิธีตำรวจและกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะคะหลังจากนี้เนี่ยใครที่พกปืนเนาะคุณผู้ฟังเนาะก็จะต้องมีการตรวจสอบและคุณผู้ฟังบางทีเนี่ยพกพาไปไหนมาไหนเราอาจจะไม่มีใครรู้นะคะจะชักออกมายิงป้องปางกันเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนาะฉะนั้นนี่จะต้องมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดขึ้นด้วยนั่นเองนะคะมาดูทางด้านของกระทรวงศึกษาธิการกันบ้างคุณผู้ฟังก็นี่แหละเป็นในเรื่องของการสืบเนื่องกันมาอันนี้เนี่ยก็สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์หลายเหตุการณ์เลยนะคะคุณผู้ฟังก็หลังจากที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นะคะจบไปไม่กี่วันไม่ใช่จบไปเนาะเกิดขึ้นไม่กี่วันก็มาต่อที่อบจ.นนทบุรีนะคะคุณผู้ฟังซึ่งก็เป็นในพื้นที่นนทบุรีเช่นเดียวกันเลยนะคะที่มีการไปยิงนายกอบจ.นะคะทีนี้เนี่ยก็พอหลังจากที่มีการเกิดเหตุการณ์ขึ้นหลายภาคส่วนก็ออกมาดูในเรื่องของการคุมเข้มมาตรการต่างๆนะคะทางด้านของทางกระทรวงศึกษาธิการเขาก็ได้มีการเตรียมเสนอ6มาตรการโรงเรียนปลอดภัยสั่งต้องจุดต้องมีการสั่งต้องตั้งจุดตรวจนะคะค้นอาวุธก่อนเข้าโรงเรียนกำชับว่าต้องทำอย่างเข้มงวดระยะยาวเลยนะคะไม่ใช่ทำแค่เพียงช่วงที่เกิดเหตุระดมความเห็นยกร่างพรบความปลอดภัยแล้วก็การใช้เครื่องมือสื่อสารด้วยซึ่งในเรื่องนี้ค่ะนายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวว่ามาตรการการดูแลหลังเกิดเหตุที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีกระทรวงทางกระทรวงศึกษาธิการออกประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการเรียบร้อยแล้วซึ่งก็จะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะก็เสนอไปแล้วเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาเพื่อขอความร่วมมือจากทุกสถานราชการที่มีสถานศึกษานำไปปรับใช้ในแนวทางเป็นแนวทางเดียวกันนะคะอย่างเร่งด่วนส่วนทางด้านของนายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ได้บอกว่ากำหนดมาตรการที่สำคัญ6มาตรการค่ะเรื่องแรกออกมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยจะต้องดำเนินการทันทีต้องมีศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและรักษาความปลอดภัยทุกโรงเรียนให้เกิดขึ้นในระยะยาวจะมีการจัดทำกฎหมายแม่บทเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาซึ่งในการแก้ไขปัญหาในระยะยาวกระทรวงศึกษาธิการก็อยู่ระหว่างการยกร่างพรบว่าด้วยความปลอดภัยและการใช้เครื่องมือสื่อสารหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนและนักศึกษาในสถานศึกษาค่ะส่วนมาตรการเร่งด่วนที่มีการกำชับใช้ทันทีได้กำชับให้สถานศึกษาทุกแห่งเร่งดำเนินการในเรื่องหลัก2เรื่องดังนี้นะคะเรื่องแรกเนี่ยก็เป็นการตรวจค้นและคัดกรองสิ่งผิดกฎหมายอาวุธแล้วก็ของอันตรายทุกประเภทก่อนเข้าพื้นที่สถานศึกษาอย่างเข้มงวดนะคะแล้วก็เรื่องที่2ก็คือการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตแก่นักเรียนครูและบุคลากรด้านการศึกษาอย่างทั่วถึงนั่นเองค่ะฉะนั้นเนี่ยก็มาตรการต่างๆก็จะได้มีการออกประกาศมาแล้วก็ส่งไปยังแต่ละสถานศึกษาให้ได้มีการปฏิบัติตามนั่นเองนะคะซึ่งช่วงนี้ก็จะต้องมีการคุมเข้มหน่อยคุณผู้ฟังหลังจากที่เกิดเหตุหลายท่านบอกว่าถ้าหากว่ามีเกิดเหตุก็คงจะไม่ได้มีการดำเนินการในเรื่องของต่างๆเพราะว่าก็จริงๆเราก็ไม่ได้มีใครคิดว่ามันจะเกิดขึ้นเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังคะฉะนั้นเนี่ยก็สิ่งสำคัญเลยเช่นเดียวกันเลยก่อนลูกๆออกจากบ้านเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องดูเช่นเดียวกันนะว่าลูกเราเนี่ยหยิบจับอะไรของเราออกไปหรือเปล่านะคะเพราะว่าจริงๆเนี่ย อาวุธต่างๆเนี่ยบางทีเด็กเนี่ยไม่สามารถมีเองได้นะคะบางทีก็อาจจะไปหยิบจับเอาของพ่อของแม่ของคนที่บ้านนี่แหละมาฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยช่วยกันสอดส่องดูแลด้วยกันแล้วกันนะคะผู้ปกครองทุกท่านเลยนะคะทีนี้มาดูข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ของเรากันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้มีหลายกิจกรรมเกิดขึ้นเลยนะคะคุณผู้ฟังต้องขออภัยเนาะเมื่อวานนี้เราไปดูโขนนะคุณผู้ฟังมีภาพสวยๆงามๆมากเลยแต่ว่าขออภัยตั้งรูปให้ไม่ทันจริงๆวันนี้นะคะก็เดี๋ยวไปติดตามที่เพจต่างๆนะคะคุณผู้ฟังมาดูเรื่องแรกในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะคะจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับคณะสงฆ์จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล

วัดกลางพระอารามหลวงอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์โดยมีพระธรรมวชิรสุตาภรณ์เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์นะคะขออภัยนะคะเจ้าคณะที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค11นะคะแล้วก็คณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์เจริญพระพุทธมนต์ค่ะการจัดพิธีดังกล่าวนะคะจังหวัดบุรีรัมย์ก็ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมถึงแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมทั้งส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนข้าราชการและประชาชนได้ร่วมกันประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาสร้างความเป็นสิริมงคลและเสริมสร้างความสามัคคีของประชาชนในสังคมค่ะโดยเป็นการจัดพิธีพร้อมกันทั่วประเทศถ่ายทอดสดจากศูนย์กลางพิธีณวัดเขียนเขตพระอารามหลวงอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะเป็นประธานฝ่ายคราวาสจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นคณะสงฆ์และผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และประธานสงฆ์นำบำเพ็ญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลนะคะเมื่อวานนี้จัดพร้อมกันทั่วประเทศนะคะมาดูอีกหนึ่งกิจกรรมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ต้องบอกว่างานใหญ่เลยค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้เนี่ยทีมงานของเราเนาะท่านผอ.เนาะก็พาไปตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยก็ไปดูโขนค่ะคุณผู้ฟังต้องบอกว่าเป็นโอกาสดีมากไม่ได้มีแบบนี้บ่อยๆที่จะมีโขนชุดใหญ่มาแสดงนะคะที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะคะแล้วกิจกรรมก็ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงบ่ายเนี่ยก็มีการจัดกิจกรรมต่างๆนะคะรวมไปถึงช่วงค่ำเนี่ยก็เดินแบบผ้าไหมด้วยนะคะซึ่งก็กิจกรรมตลอดทั้งวันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเมื่อวานนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวมาดูกิจกรรมเริ่มแรกเลยนะคะจัดการจัดนิทรรศการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาตินะคะซึ่งทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์และสภาวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ได้จัดโครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ค่ะภายใต้ชื่องานภายใต้ชื่อการจัดงานสิริศิลป์ใต้ร่มพระบารมีเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดจนเผยแพร่พระราชกรณียกิจและร่วมสืบสานคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมโดยในช่วงเช้าที่บริเวณหอประชุมมาลินีจุฑโฑปมามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์รองศาสตราจารย์ดร.ศิรานีจุฑโฑปมาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยตลอดจนผู้นำนักศึกษาได้จัดพิธีวางพานพุ่มถวายดอกไม้ได้จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพิธีมอบเกียรติประกาศเกียรติคุณแด่คุณแม่ตัวอย่างราชภัฏบุรีรัมย์ประจำปี2569ค่ะจากนั้นนะคะได้มีการจัดแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ชุดรามาวตารซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงที่สะท้อนอัตลักษณ์ภูมิปัญญาและความงดงามของวัฒนธรรมไทยในโครงการเผยแพร่โขนทั่วทิศแผ่นดินไทยประจำปีงบประมาณ2569ค่ะโดยความร่วมมือระหว่างสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และวิทยาลัยนาฏศิลป์101จัดแสดงขึ้นภายใต้โครงการสิริศิลป์ใต้ร่มพระบารมีนะคะโดยมีนายศรีธรรมราชแก้รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธีเปิดเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระยาขออภัยค่ะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันแม่แห่งชาติรวมไปถึงเพื่อเปิดโอกาสให้ส่วนราชการประชาชนและนักเรียนนักศึกษาเนี่ยได้ร่วมชมศิลปะการแสดงอันทรงคุณค่าและร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชาติตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมให้ดำรงอยู่สืบไปค่ะหลังจากนั้นนะคะในช่วงเย็นนะคะช่วงเย็นเนี่ยทางด้าน

0: ของท่านสิทธารัชแก้รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้ไปเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดนิทรรศการสิริศิลป์ใต้ร่มพระบารมีนะคะซึ่งเป็นนิทรรศการพระราชประวัติพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วก็ผลงานศิลปกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระยาขออภัยค่ะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะโดยกลุ่มทัศนศิลป์ร่วมสมัยบุรีรัมย์และก็ศิลปินรับเชิญและนิทรรศการต่างๆนะคะประติมากรรมฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาการจัดนิทรรศการชุดไทยพระราชนิยมพร้อมการแสดงชุดการแสดงชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบนะคะแล้วก็กิจกรรมส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยและชุดไทยรวมไปถึงการรณรงค์การแต่งกายชุดไทยภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดินนะคะโดยผู้ร่วมงานทุกคนก็ล้วนแต่งกายด้วยชุดไทยพระราชนิยมหลากหลายรูปแบบอย่างสวยงามค่ะนอกจากนี้นะคะในงานยังมีการจัดกิจกรรมการเปิดศูนย์เรียนรู้มรดกภูมิปัญญาเรือนอีสานและก็กิจกรรมการเรียนรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรมรวมไปถึงการเปิดบูธจัดแสดงและจำหน่ายอาหารพื้นบ้านอีสานด้วยซึ่งก็ได้มีการจำลองเป็นแบบตลาดโบราณใช้จับจ่ายโดยเงินพดด้วงค่ะซึ่งผู้ร่วมงานที่สนใจก็จะเลือกซื้ออาหารแล้วก็สินค้าในงานจะต้องจ่ายเป็นเงินพดด้วงเท่านั้นซึ่งได้มีการจำลองแบบเงินพดด้วงทำเป็นแบบชนิดราคาต่างๆนะคะไว้ให้ผู้ร่วมงานได้แลกเงินก่อนนำไปซื้อสินค้าด้วยนะคะถือว่าเป็นไอเดียที่สร้างความแปลกใหม่แล้วก็ช่วยสร้างสีสันเชิงวัฒนธรรมในงานได้เป็นอย่างดีด้วยเมื่อวานนี้เนี่ยท่านรองผู้ว่าประธานในพิธีก็ให้เงินพุทธดวงพวกเรามานะ100บาทนะก็ไปซื้อขนมครกคุณผู้ฟังไปซื้อขนมครกเนาะมีขนมครกขนมตดหมานะขนมบ้าบินนะคุณผู้ฟังตลาดโบราณนะคะก็ไปชมไปชิมไปช็อปกันเมื่อวานนี้ก็สนุกสนานกันเลยทีเดียวตบท้ายด้วยช่วงค่ำก็ชมแบบการเดินแบบผ้าไหมนะคะโดยนางแบบในแบบกิติมศักดิ์ก็จะมีท่านรองผู้ว่าท่านอธิการบดีวัฒนธรรมหัวหน้าส่วนราชการต่างๆนะคะแล้วก็จะมีชมรมแม่หญิงจังหวัดบุรีรัมย์นะคะหลายท่านเลยทีเดียวสวยงามมากๆนะคะคนก็งามชุดที่สวมใส่ก็สวยๆนะคะคุณผู้ฟังไปติดตามตามเพจต่างๆได้นะคะกับภาพกิจกรรมนะคะคุณผู้ฟังอ่ะมาดูกันต่อค่ะพาไปดูทางปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์บ้างค่ะคุณผู้ฟังคะได้ร่วมกับทางเทศบาลนครบุรีรัมย์จัดโครงการดูแลจัดสวัสดิภาพสัตว์และสุนัขจรจัดในเขตเทศบาลประจำปีงบประมาณ2569เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าด้วยการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าณศาลาบ้านทรัพย์สมบูรณ์หมู่ที่18บ้านทรัพย์สมบูรณ์ตำบลอีสานอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานายสัตวแพทย์อภิชาติสวรรณชัยรบปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองบุรีรัมย์ดำเนินการร่วมกับเทศบาลนครบุรีรัมย์จัดโครงการดูแลการจัดสวัสดิภาพสัตว์และสุนัขจรจัดในเขตเทศบาลนครบุรีรัมย์ปีงบประมาณ2569เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีณศาลาบ้านทรัพย์สมบูรณ์หมู่ที่18บ้านทรัพย์สมบูรณ์ตำบลอีสานอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและผ่าตัดทำหมันแก่สัตว์เลี้ยงของประชาชนในพื้นที่และสัตว์จรจัดเพื่อป้องกันแล้วก็ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าผลการดำเนินงานผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสุนัขเพศผู้2ตัวเพศเมีย8ตัวแมวเพศผู้2ตัวเพศเมีย11ตัวรวมทั้งสิ้น23ตัวค่ะด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนผลการดำเนินงานสำเร็จลุล่วงด้วยดีประชาชนมีความพึงพอใจจากการรับบริการนะคะครอบครัวปศุสัตว์ทำด้วยใจทำให้ไวทำได้จริงค่ะซึ่งก็เป็นการให้บริการพี่น้องประชาชนในเรื่องของการดูแลการทำหมันฉีดวัคซีนให้กับสัตว์นั่นเองนะคะรวมไปถึงทั้งสัตว์ที่มีเจ้าของแล้วก็ไม่มีเจ้าของนั่นเองค่ะทีนี้ไปดูทางด้านของเทศบาลนครบุรีรัมย์กันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะ เมื่อวานนี้เนี่ยเขาได้มีการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ แม่คุณธรรมตัวอย่างเทศบาลนครบุรีรัมย์ประจำปี2569เทิดทูนพระคุณแม่รากฐานแห่งความรักและสถาบันครอบครัวที่เข้มแข็งค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานายอนุชิตเหลืองชัยศรีนายกเทศมนตรีนครบุรีรัมย์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็พี่น้องประชาชนชาวบุรีรัมย์ได้ร่วมกันจัดโครงการเชิดชูคุณธรรมแม่ตัวอย่างประจำชุมชนประจำปี2569ณโดมสวนรมบุรี200ปีเทศบาลนครบุรีรัมย์โครงการนี้จัดขึ้นด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณค่ะเพื่อเทิดทูนและก็เผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระแม่แห่งแม่พระขออภัยครับพระแม่แห่งชาตินะคะผู้ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติพร้อมทั้งสร้างการตระหนักรู้ถึงบทบาทอันยิ่งใหญ่และความเสียสละของคุณแม่ทุกท่านที่มีต่อครอบครัวสังคมและก็ชุมชนในโอกาสอันเป็นมงคลนี้นะคะเทศบาลนครบุรีรัมย์ขอร่วมมอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องและเชิดชูแม่คุณธรรมตัวอย่างซึ่งได้รับการคัดเลือกจากแต่ละชุมชนในฐานะผู้สร้างคุณงามความดีเป็นแบบอย่างในการอบรมสั่งสอนลูกหลานให้เป็นคนดีของสังคมและเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนชุมชนให้น่าอยู่ด้วยนะคะในแล้วก็ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งเลยกับคุณแม่ทุกท่านที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้แล้วก็กำลังใจอันยิ่งใหญ่ให้แก่คุณแม่แล้วก็ครอบครัวเท่านั้นนะคะยังช่วยตอกย้ำรวมถึงคุณค่าของสถาบันครอบครัวที่เข้มแข็งซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปนั่นเองค่ะซึ่งก็หลายพื้นที่ก็มีการจัดกิจกรรมนะคะก่อนถึงวันแม่ในวันนี้นะคะก็จัดกิจกรรมเมื่อวานนี้ก็ค่อนข้างที่จะหลายกิจกรรมเลยทีเดียวนะคะพูดถึงกิจกรรมวันแม่คุณผู้ฟังเดี๋ยวมาดูเรื่องนี้กันก่อนพูดถึงกิจกรรมวันแม่แล้วเนี่ยวันนี้นะ12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติกลุ่มรักนางรองสีเขียวยั่งยืนค่ะจัดกิจกรรมดำนาวันแม่เกี่ยววันพ่อที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนางรองบ้านโคกว่านตำบลหนองสโหนนะคะในอำเภอตำบลหนองสโหนอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะในวันที่12สิงหาคมนี้นะคะก็เรียนเชิญทุกท่านเนี่ยไปร่วมดำนาเอามื้อสามัคคีด้วยกันนะคะในช่วงเวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะโดยพระครูวิสุทธิพัฒนาพิรมนะคะหรือพระอาจารย์ทองใสนะคะพระครูทองใสนะคะเจ้าคณะตำบลหนองกงเจ้าอาวาสวัดตะไคร่พลวงนะคะก็เชิญชวนนะคะไปร่วมกิจกรรมกันนะคะ9นาฬิกาเป็นต้นไปเนาะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่0815488256ค่ะ0815488256นะคะก็แจ้งกันมาเนาะฝากประชาสัมพันธ์กันมาด้วยเผื่อท่านใดสนใจอยากจะไปร่วมนะคะกิจกรรมดำนาวันแม่เกี่ยววันพ่อที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนางรองนะคะดำนาเอามื้อสามัคคีด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังออกเสียงถูกไหมเนาะนะเขมรพูดลาวไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ต้องขออภัยด้วยนะคะพาไปดูทางสกต.บุรีรัมย์จำกัดกันบ้างคุณผู้ฟังคะสกต.บุรีรัมย์เชิญชวนพี่น้องสมาชิกและพี่น้องเกษตรกรเขาร่วมงานใหญ่ลดต้นทุนการผลิตค่ะคุณผู้ฟังสกต.บุรีรัมย์จำกัดร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์และกรมการค้าภายในเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรทุกท่านค่ะร่วมงานไทยช่วยไทยลดภาระปัจจัยการผลิตธงเขียวราคาประหยัดพลัสจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะโอกาสพิเศษเพื่อคนทำเกษตรค่ะซื้อปุ๋ยคุณภาพดีราคาประหยัดช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายลดสูงสุดกระสอบละ300บาทสิทธิ์ซื้อไม่เกินคนละ5กระสอบกับคุณผู้ฟังงานเนี่ยจะจัดขึ้นในวันที่22และ23สิงหาคม2569เวลา 8:30 น. ถึง 16:30 น. ที่สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.บุรีรัมย์จำกัดนะคะหรือว่าที่สกต.บุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์รายการปุ๋ยคุณภาพ6สูตรยอดนิยมคุณผู้ฟังก็จะมีสูตร15 15 15ค่ะสูตร2100สูตร0060นะคะ0 10 0 14735นะคะสูตร4600และก็สูตร15520ค่ะสิทธิประโยชน์และส่วนลดพิเศษภายในงานค่ะคุณผู้ฟังคะรับส่วนสิทธิประโยชน์เนาะรับส่วนลดแรกเนี่ยก็คือส่วนลดซื้อปุ๋ยเคมี 1,500 บาทนะคะลด300บาทต่อกระสอบค่ะแล้วก็มีส่วนลดซื้อเคมีเกษตร50บาทรวมมูลค่า 1,550 บาทนะคะรับส่วนลดเพิ่มอีกเมื่อรับสิทธิ์ส่วนลดปุ๋ยกระสอบที่6นะคะเมื่อรับสิทธิ์ส่วนลดปุ๋ยกระสอบที่6 300บาทต่อกระสอบนะคะแล้วก็สิทธิ์ส่วนลดซื้อปุ๋ยสิทธิ์ส่วนลดซื้อปุ๋ยอินทรีย์ชีวพันธุ์250บาทรวมสิทธิประโยชน์สูงสุดถึง 2,100 บาทหลักฐานที่ต้องเตรียมติดมือมาด้วยก็จะมีสมุดทะเบียนเกษตรกรนะคะหรือว่าสมุดเล่มเขียวเนาะบัตรประจำตัวประชาชนบัตรจริงนะพกมาด้วยแล้วก็ไปพบกันที่สกต.บุรีรัมย์จำกัดนะคะจัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์นะคะแล้วก็สกต.บุรีรัมย์เนาะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะที่044690255นะคะเชิญชวนนะสำหรับกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระปัจจัยการผลิตธงเขียวราคาประหยัดพลัสจังหวัดบุรีรัมย์นะคะพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะพรุ่งนี้กับโครงการบำบัดทุกบำรุงสุขวิถีใหม่สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนวันพรุ่งนี้จะยกส่วนราชการทั้งจังหวัดนะคะไปบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนกันนะคะที่โรงเรียนบ้านหัวครัวเบญจคุรุราชอุทิศหมู่ที่6บ้านหัวครัวตำบลสีสว่างอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเชิญชวนนะคะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ไปรับบริการนะคะจากหน่วยงานต่างๆยกกันไปทั้งศาลากลางยกกันไปทั้งจังหวัดมีบริการแจกของต่างๆนะคะมีแจกพันปลาแจกกล้าไม้นะคะแล้วก็มีเกมอะไรให้เล่นการให้บริการจากหน่วยงานต่างๆที่ไปนะคะหรือรับคำปรึกษาในด้านต่างๆมีให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.นะคะให้บริการในการตรวจสุขภาพเบื้องต้นนะคะแล้วก็กิจกรรมจากหลายๆภาคส่วนไปร่วมกันวันพรุ่งนี้นะคะเชิญชวนนะคะสำหรับพี่น้องในพื้นที่แล้วก็ใกล้เคียงไปใช้บริการกันได้นะคะแล้วก็ไปดูในเรื่องของการจัดกิจกรรมนะคะว่าการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นแบบไหนบ้างนะคะแล้วก็ในแต่ละพื้นที่เนาะการที่ส่วนราชการลงพื้นที่ไปก็เพื่อที่จะไปดูว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยมีความเป็นอยู่อย่างไรพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนด้านใดบ้างนะคะบางทีเราอยู่ไกลอาจจะไม่สะดวกในการที่จะไปดำเนินการติดต่อนะคะหน่วยงานราชการต่างๆหน่วยงานราชการก็ลงพื้นที่ไปหาถึงที่บ้านเลยทีเดียวนะคะฉะนั้นก็เชิญชวนไปรับบริการกันได้นะคะช่วงนี้6นาฬิกา54นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวทักทายทาง Facebook Live กันต่อแล้วกันคุณผู้ฟังคะช่วงเช้าวันนี้มีท่านใดเข้ามากันเพิ่มเติมบ้างเนาะวันนี้วันหยุดหลายท่านก็คงจะไปร่วมทำบุญตักบาตรกันนะคะหลายท่านเลยไปทำบุญกันแล้วก็เดี๋ยวทำบุญเสร็จไปเที่ยววันแม่กันเนาะวันนี้เที่ยววันแม่พาคุณแม่ไปเที่ยวไหว้คุณแม่นะคะซื้อของดีๆไปให้กินนะคะจริงๆเนี่ยไปกราบสักครั้งเนี่ยแม่ก็น่าจะดีใจแล้วแหละคุณผู้ฟังคะก็วันนี้นะคะก็เชิญชวนเนาะใครที่มีแม่อยู่นะคะก็ไปกลับบ้านไปหาแม่นะคะไปไหว้แม่แล้วก็ซื้อของอะไรดีๆต่างๆไปฝากเนี่ยแม่ก็ดีใจละคุณผู้ฟังช่วงท้ายรายการของเราเดี๋ยวทักทายไปยังพิทักษ์ปภูชกังค่ะสวัสดียามเช้านะคะเช้าวันนี้ครึ้มๆนะอยู่ทางหมู่12นะคะทักทายผู้ใหญ่บิ๊กอิงคุธานนท์ค่ะสวัสดียามเช้าค่ะวันนี้ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องบ้านตะมั้วตำบลบ้านยางนะคะได้ออกมาพัฒนาหมู่บ้านเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาตินะคะเชิญชวนพี่น้องในพื้นที่เนาะมาทำความดีกันนะคะด้วยการออกมาพัฒนาหมู่บ้านนะคะทักทายพี่ระเด่นพาทีค่ะสวัสดียามเช้านะคะแม่อำนวยนาคินชาติด้วยค่ะสวัสดีวันแม่นะคะพี่เสวนค่ะวันนี้เป็นวันที่12สิงหาคมเป็นวันแม่นะคะรักแม่ทุกวันนะคะทักทายพี่จันดีรวมธรรมค่ะสวัสดียามเช้านะคะทักทายพี่สนานช่วยรำด้วยค่ะสวัสดียามเช้านะคะ ะก็วันนี้ก็ไปร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะเนื่องในวันแม่แห่งชาติที่วัดกัลยาณวัฒน์บ้านสำโรงตำบลบ้านปรืออำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็วันนี้ก็เชิญชวนทุกท่านเลยนะได้ออกไปทำบุญตักบาตรกันในช่วงเช้าแล้วก็ทำดีเพื่อแม่นะคะอย่างที่บอกไปพาไปเที่ยวเนาะพาไปเที่ยวหรือว่ากลับไปหาไปอยู่บ้านด้วยนะคะแม่ของเราก็ดีใจแล้วแหละนะคะช่วงนี้6:57 นะคะคุณผู้ฟังอ่ะเดี๋ยวมาดูในเรื่องของการท่องเที่ยวสักหน่อยช่วงนี้มีอะไรเชิญชวนมีที่ไหนกิจกรรมอะไรเชิญชวนพี่น้องเราไปเที่ยวกันบ้างนะคะช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังก็มีกิจกรรมงานในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเราก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะพาไปนี่ไงเราเห็นแล้วเชิญชวนไปเที่ยวงานเทศกาลอาหารและของดี4ภาคโอท็อปบ้านกรวดพี่น้องทางบ้านกรวดนะคะจัดขึ้นที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะจัดขึ้นวันที่15-22สิงหาคมนี้นะคะภายในงานพบกับกิจกรรมและก็ของดีมากมายไม่ว่าจะเป็นอาหารหลากหลายเมนูจากทั่วทุกภูมิภาคสินค้าโอท็อปคุณภาพดีราคาประหยัดสินค้าแฟชั่นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายทันสมัยเครื่องประดับงานแฮนด์เมดสุดเก๋ค่ะของใช้ในครัวเรือนแล้วก็สินค้าอุปโภคบริโภคเลือกช็อปเลือกชิมเพลิดเพลินได้ทั้งครอบครัวค่ะแล้วก็พิเศษสุดๆเลยนะมีคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังด้วยนะคะวันที่20นะคะพบกับวงบิ๊กสุรินทร์แล้วก็22ค่ะพบกับปลายกนกพรนะคะสนุกสนานไปกับบรรยากาศงานสุดคึกคักแสงสีเสียงแล้วก็ความบันเทิงตลอดทั้งงานเลยทีเดียวนะคะห้ามพลาดเลยงานดีของอร่อยช็อปเพลินเดินสนุกครบจบในที่เดียวนะคะพบกันที่อำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะคุณผู้ฟังอย่าลืมนะคะ15-22สิงหาคม2569ที่บริเวณด้านหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็มาเชิญชวนทุกท่านเนาะไปร่วมงานกันนะคะคุณผู้ฟังซึ่งก็ช่วงนี้เนี่ยงานของดีของเด่นแต่ละพื้นที่ก็มีการจัดอย่างต่อเนื่องนะคะก็มีพื้นที่ไหนจัดงานบ้างพอเราเจอเนี่ยเราก็จะนำมาประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องเราได้ทราบแล้วก็ไปเที่ยวนะคะด้วยกันนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังเที่ยวบุรีรัมย์บ้านเราก่อนเนาะก่อนที่จะไปเที่ยวที่อื่นก็เที่ยวบ้านเรากันก่อนนะคะให้ครบทุกพื้นที่แล้วเราก็ค่อยไปต่างจังหวัดกันแล้วกันนะคะวันนี้มองดูเวลาของรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งของเราก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังกันในทุกๆพื้นที่เลยนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมีเรื่องราวข่าวสารดีๆอะไรมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันอีกบ้างก็เดี๋ยวรอติดตามรับชมรับฟังกันนะคะวันนี้ดิฉันพิมพ์ประกาศวิรามพร้อมกับทีมงานสวทบุรีรัมย์ต้องลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันไปก่อนพบเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะช่วงเวลา6:00 น.เป็นต้นไปนะคะวันนี้ลากันไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะขณะนี้เวลา
1: เจ็ดนาฬิกา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลจัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายกรัฐมนตรีสั่งคุมอาวุธปืนทั้งระบบพร้อมเร่งจัดทำร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่เพิ่มบทลงโทษให้รุนแรงและเด็ดขาด
1: ทางการอิหร่านให้คำมั่นที่จะยังคงปิดช่องแคบฮอร์มุซต่อไปจนกว่าสหรัฐจะยอมรับเงื่อนไขที่นำไปสู่การยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางทัพนักตะกร้อทีมชาติไทยคว้าแชมป์ประเภททีมชุดชายเป็นสมัยที่37ในศึกตะกร้อชิงแชมป์โลกคิงคัพต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชอนุสรณ์คำหนึ่งถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเสด็จสวรรคตเมื่อวันศุกร์ที่24ตุลาคม2500